0: เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: มาเหตุก้อน
0: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
1: ใช่ครับ
0: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
1: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
0: เฮ้ย
1: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วย
0: เทโฟมเหรอ
1: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
0: เอาละ
1: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
0: โอเค
1: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
1: ทำได้เลยครับ
0: เหรอ
1: ครับผม
0: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
1: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
0: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
1: เป็นของเลวครับ
0: อ้าวเหรอ
1: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
0: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
1: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
1: ใช่25เท่าเลย
0: บึ๊บเลย
1: บึ๊บเลย
0: อ๋อก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้กันได้
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
1: ครับ
0: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมคร
1: ับ ใช่
0: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
1: ใช่ครับพ
0: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
1: ใช่คร
0: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
0: ่โอ้ตายเลยทำไม
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่นะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
1: ้ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
1: ือ
0: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางดังที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
1: ครับผ
0: มไป
1: ส่งชวนปูสุดเลยส่งชวนเอาให้สุดเลยนั่นแหละพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้ใช้เป็นรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ๊มโอ้ไม่เท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยเว้ยถ้วยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีผงฟูอันนี้โฟมอันนี้โฟมล้วนๆเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลืองของ
2: เปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
0: ับ มันก็จะแตก

0: แคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลวเพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: มั้ยอีกอันนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มันมีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่
2: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับมันจะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเท
1: ีย
3: บก
1: ับ
3: ไอ้ต
1: ั
3: ว
1: แซ
3: มเป
1: ตัวยังไงนี่ก็ถูกอ่ะน่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศพี่พอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนใน PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้ผมก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โ
0: อ้เออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเลยอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจะความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่าก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหม
1: อย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกไหมมันจะสะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทันแต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่องไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้งบวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: เออ
1: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
1: ้
2: จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับ อังกฤษกันทำงานกัน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะนี้

0: ในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเนี่ยวิธีง่ายสุด
1: โอเค
0: แต่
1: โดยกายภาพเลยสังเกตได้
0: ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ต้องเตะดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
1: น่าสนใจ
0: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
1: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
0: ธรรมชาติ
1: ทำมนุษย์ทำแล้วก
0: ็ถมดิน
1: ถมไม่ดี
0: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1: มันซุดอยู่แล้ว
0: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
0: ี้ยใช่ประมาณ2ถึง3เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง7ถึง10เซน
1: เฮ้ย
0: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
1: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: ที่เหมือนที่จริงแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
0: อุ้มพยายามพยุงด
1: ินใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
0: คร
1: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
0: ตามสาธารณะ
1: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
0: ใช้น้ำขึ้นไป
1: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
0: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
1: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
0: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
1: แล้วมันลงเรื่อยๆ
0: ถ้า10ปีก็มาเป็นทัด
1: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
0: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: โอเคอ
0: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
1: เออใช่
0: จะมีทั้งการขุดดิน
1: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
0: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
1: ไม่ใช่ดิ
0: เป็น10 20เมตร
1: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
0: ถูกต้องครับ
1: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหมาก
0: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
1: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนมีดินสไลด์ออกไป
0: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะหาเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
1: ครับ
0: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
0: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
0: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่
1: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
1: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
0: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
0: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได
1: ้อยู่กันไม่ได้
0: อันตรายอันตรายสิ่ง
1: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
0: ต้อง
1: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
0: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
0: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่าง
1: ๆล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่แ
0: ล้วทำการถมดินเข้าไ
1: ป
0: บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
1: ูมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะครับ
0: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ถือว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไป
0: รียูส
1: ไปรียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: เออประหยัดบัตเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัตเจ็ต
1: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอน

0: อันนั้นอีกก็ได
1: ้ใช
2: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องรีโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่มั้ย
2: สําหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะกอนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเค้าจู้จี้เดี๋ยวเค้ารําคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับอ
2: ัน
1: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
2: ใช่ครับ
1: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
3: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
1: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
3: ยืดหยุ่นคร
1: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
2: แครกอีก
1: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
3: ใช่คร
1: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
3: ครับผม
1: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
3: ใช่เราทาสีกบใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
1: เออเนียน
2: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
1: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
3: ใช่
1: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
3: ใช่ครับเราจะเอามา
2: ใช่
1: ใช่คร
2: ับ
1: ใช่ด้วย
3: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
1: ้ว้
3: ายไม่ใช่เป็นหิน
1: อะไรทำอะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
2: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเนี่ยแล้วก็คือไอ้กรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
2: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
1: เอออ
2: าจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
3: ้ครับ
2: ครับครับผม
1: อ่ะวางเลยแล้วกัน
3: ครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
3: 3เส้น
1: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายพลาสติกวางทำไม
3: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
3: เหมือนเมื่อเช้า
1: เหมือนเมื่อเช้าคือยาก
3: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
1: ตามอาวุธ
2: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
3: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปอ
3: ่
1: ะ
3: เทลงไป
1: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
3: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันถูกไหม
3: ครับถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
1: แ
2: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
2: ถูกต้อง
1: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
2: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
3: ครับ

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
5: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวทฤษฎีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัดเจนว่าตรงไหนคือชุมชนพุทธมุสลิมแต่ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไปมาหาสู่กันมีความสัมพันธ์กันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไปมาหาสู่กันเกาะสะท้อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราเลือกเป็นพื้นที่ที่จะทำงานด้วยในเชิงการพัฒนาค่ะที่เราได้ลงไปพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำอีกพื้นที่หนึ่งอะค่ะเวลาน้ำแห้งใช่ไหมบางพื้นที่น้ำแห้งบางพื้นที่น้ำท่วมมันต้องมาจัดปรับกันนะคะว่าจะทำให้ระบบชลประทานเนี่ยมันเอื้อกับพื้นที่ที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันยังไงบางทีก็ขัดแย้งถึงกับตบตีกันต่อยกันว่าก็เรื่องน้ำตอนที่มันออกแบบเนี่ยระบบชลประทานเองมันก็ไม่ได้แบบมีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอะไรเนาะเราก็คิดในแบบเชิงวิชาการของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นในการที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การพูดคุยได้ค่ะว่าทั้งสองชุมชนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าปิดน้ำกั้นน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่ของพุทธไม่ต้องการใช้น้ำก็ปิดแล้วก็ไปโฟทางด้านของมุสลิมใช่ไหมคะมันมีที่เปิดปิดน้ำได้อะเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้เขาทำด้วยกันเขาก็ทำได้อะนะคะแต่การที่มาได้ทำกิจกรรมอะมันค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการสานสัมพันธ์กลับมาใหม่แล้วก็ความไว้วางใจมันก็ค่อยๆเริ่มได้
6: เขาก็มีวิธีการของเขาก็เลยทำได้เป็นออมทรัพย์ด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยแล้วก็มีกลุ่มอาชีพขึ้นมาคืออาชีพหลักของในพื้นที่เราเนี่ยทำนาใช่ไหม
7: ทำนาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เห็นว่าทางไทยพุทธจะเป็นคนหว่างทางทานอิสลามจะเป็นคนดำ
6: อาจารย์จากมหิดลเข้ามาเนี่ยมันกับตัวเชื่อมระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมให้หันหน้าเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะชาวบ้านพอใจมากเลย
5: คือเราไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนเท่านั้นเนาะอย่างงานอบรมที่ผ่านมาค่ะส อบต.เองนะคะก็ให้มหิดลเนี่ยช่วยทำอบรมให้กับคนในพื้นที่เรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จากคนผ่านงานอบรมด้วยเหมือนกันแล้วเวลาถ้าในชุมชนเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไปหรือว่าแบบถ้าเขาต้องการการพูดคุยสารเสวนาเนี่ยเราก็เข้าไปของพระบิดาเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะต้องทำงานเพื่อผู้อื่นอะใช่ไหมคะซึ่งเพื่อผู้อื่นของท่านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นหลักการสากลที่น่าสนใจมากนะคะคือเราจะไม่เลือกช่วยเฉพาะคนไทยหรือว่าเราไม่เลือกช่วยเฉพาะคนพุทธเท่านั้นนะคะเราก็ทำงานเพื่อคนอื่นจริง
8: ๆนะคะเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เกิดความรุนแรงที่ต่างไปนะคะ10กว่าปี
5: เราคิดว่าการทำงานของเราที่ผ่านมามันทำให้คนเห็นความสำคัญของมหิดลแล้วเราคิดว่าการที่เราเป็นอาจารย์ที่เราใช้ประสบการณ์เราเล่านะคะมันมีพลังอย่างมากในการที่นักศึกษาจะสนใจคือในอนาคตความขัดแย้งที่มันมีความหลากหลายมันจะมีมากขึ้นเพราะโลกมันไร้พรมแดนเนาะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดตากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นคือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำ เก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
7: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
7: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
5: ้แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
4: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
8: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
4: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
8: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
8: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
4: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
8: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
4: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
8: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
4: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
8: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
4: ขอบคุณขอรับ
6: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
5: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไทยยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincorp.go.th
1: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทบาทหน้าที่ของพวกเราอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในส่วนไหนเนี่ยต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งเขาก็คือคนที่มีความทุกข์ร้อนอยู่แล้วเนาะทีนี้การที่เราจะทำด้วยความรู้ความสามารถอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่พอเพราะมันต้องการเอาใจใส่คนที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันถ้ามันออกมาจากใจเนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างเต็มที่ด้วยหน้าที่เนี่ยมันก็จะเหนื่อยมีท้อมีอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยความสุขมันก็จะยั่งยืนและไม่ได้เหนื่อยไปกับภาระหน้าที่ต่างๆที่ทำของเราเนี่ยคือเรื่องของการเชื่อชูคนที่เขาทำคุณงามความดีถ้าเราทำดีเนี่ยมีคนเห็นเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจทำทุกเดือนครับแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีผู้ที่เขาชมเชยมาทั้งผู้ป่วยผู้รับบริการหรือแม้แต่ข้างนอกนะครับมีคนที่เขาโทรมาชมเชยบุคลากรของเราหรือว่าพวกเรากันเองเห็นคนโน้นคนนี้ทำดีเนี่ยเราก็มีการรายงานให้มีการจดบันทึกมันจะได้นำไปสู่กระบวนการเชื่อชูบางทีเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบตั้งใจไปทำนะฮะโดยบังเอิญบางคนก็เขาทำหน้าที่ของเขาตามปกติเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นการทุ่มเทเป็นการทำที่มันมากกว่าโดยหน้าที่ของเขาเนี่ยอันนี้เราก็เชิดชูหลากหลายวิธีครับให้ประกาศนะครับเรามีการมอบรางวัลอื่นๆด้วยนะครับให้พอยตอบแทนเป็นค่าตอบแทนคือแทนที่จะมีประกาศอย่างเดียวเนาะเขาอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงไปอะไรต่าง
1: ผมเชื่อว่าผมได้รับการสั่งสอนมาดีเริ่มจากพ่อแม่ผมอันที่สองคือผมได้ครูที่ดีตั้งแต่มัธยมประถมนี่นะจนกระทั่งเป็นหมอเนี่ยผมมีตัวอย่างที่ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำอย่างนั้นผมเนี่ยสามารถจะเป็นหนึ่งนะที่จะทำอย่างนี้ได้แล้วถ้าผมทำได้ผมก็จะสอนคนอื่นต่อได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดผมไม่ค่อยมีชีวิตที่หลากหลายผมแทบจะไม่ได้ไปไหนผมอยู่เวรผมทำงานผมอยู่โรงพยาบาลตลอดอย่างอื่นผมอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่เรื่องวิชาชีพการรักษาคนเนี่ยผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือความมุ่งมั่นของผมผมเองผมเป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคนไข้กับญาติได้อย่างเดียวก็คือว่าทีมที่จะรักษาคุณเนี่ยผมจะใช้คำว่าสุดตีนคุณไม่ต้องกังวลคุณกลัวได้อะไรได้แต่รับรองว่ามาตรฐานวิชาชีพและความตั้งใจที่จะรักษาเนี่ยผมการันตีให้ทุกคนผมตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดในวิชาชีพผมเพราะอย่างเช่นที่มาที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยเรื่องการผ่าตัดหัวใจเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้ากว่าใครผลลัพธ์ของการรักษาหรือแนวทางการรักษาซึ่งมีความทันสมัยไม่น้อยกว่าสักที่ในโลกในประเทศนี้เลย
2: เป็นรางวัลคนดีสีโรงพยาบาลลำปางค่ะระหว่างเดินทางกลับบ้านค่ะก็ไปพบเด็กนักเรียนได้รับอุบัติเหตุค่ะได้ลงไปให้การช่วยเหลือไปช่วยปั๊มหัวใจค่ะเรามีความรู้ความสามารถที่คิดว่าน่าจะช่วยได้คิดว่าน่าจะอยู่ในจิตวิญญาณเนาะ
3: เป็นเหตุการณ์ช่วยเหลือค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำครับที่พื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอ๋อเป็นเวลาหลังเลิกงานครับเพราะว่าจะมีอยู่ในทีมชุดปฏิบัติการค้นหาผู้ภัยใต้น้ำของสมาคมกู้ภัยลำปางถ้าเราว่างเว้นเราสะดวกเราก็ตามไปช่วยเขาครับ
4: เราต้องรีบหาร่างของผู้สูญหายให้เจอครับเพราะว่าอยากช่วยเขาให้เขาได้เห็นหน้าลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องของเขาอีกสักครั้งภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถนำร่างของญาติพี่น้องเขามาให้สู่อ้อมกอดของเขา
0: การยอมรับของประชาชนของคนผู้รับบริการที่เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเสียงชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆมันส่งผลถึงคุณภาพในการดูแลคนไข้โดยตรงด้วยถ้ามันออกมาจากใจแล้วเนี่ยคุณภาพในการที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะดีขึ้นสังเกตว่าเราเองเนี่ยได้รับรางวัลคุณภาพมากมายนะฮะทั้งเรื่องของคุณภาพในการบริการแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมันทำให้โรงพยาบาลเราพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นได้เรื่อยๆจนทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยณวันนี้เนี่ยเราขยายไปเป็นแหล่งฝึกอบรมเป็นโรงเรียนแพทย์เป็นแหล่งที่มาศึกษาดูงานเนี่ยจากหลายๆโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะ
2: ทำแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกว่าใจฟูเนาะก็รู้สึกอิ่มเอมใจที่แบบได้ลงไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะช่วยได้มากได้น้อยยังไงก็ถ้าได้ช่วยแล้วเกิดประโยชน์ก็เป็นความใจฟูเป็นความอิ่มเอมใจก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะได้ช่วยกระตุ้นให้คนที่แบบว่าฉันไม่กล้าฉันไม่พร้อมนะเขาก็จะแบบสามารถแสดงศักยภาพหรือความดีที่เขาสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเราไม่ได้คิดหรอกว่า การที่เราแบบไปทำความดีปุ๊บเราจะต้องหวังผลอะไรตอบแทนมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี้ยเมื่อโรงพยาบาลมีให้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรางวัลตอบแทนให้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคฉันก็พร้อมที่จะทำความดีต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ทำให้ชื่อเสียงองค์กรของโรงพยาบาลลำปางเป็นที่รู้จักของทุกคนทั่วไปมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็จะทำต่อไปครับทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับเป็นผู้ให้ครับมีความสุขมากกว่าผู้รับเสมอครับ
4: ดีใจเหมือนกันครับที่เขามีแบบนี้ครับมันเป็นกำลังใจผลักดันให้ทำดีต่อไปครับ
1: ก็เป็นกำลังใจว่าอย่างน้อยคนอื่นที่รับทราบเพื่อนร่วมงานเขาก็เห็นว่านี่ผมเป็นคนไม่โหลยถ้วยและเขาก็พร้อมที่จะทำงานกับผมดีกว่าการตำหนิแล้วถ้าตำหนิมันก็ไม่มีใครดีขึ้นแต่การที่เห็นมีใครได้รับรางวัลก็อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าทำไงถึงจะได้อย่างนั้นมั่งเพราะการทำโทษมันดีแต่ว่าสู้การให้รางวัลไม่ได
0: ้ผมเชื่อในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลการที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ

0: ของรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะวันเดือนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: กาชาติก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้า

0: วังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีและทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: ไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชน

0: นของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นสำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ลุงลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทาน

0: ีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
0: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
2: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
3: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
0: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
3: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
5: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สาร

0: อาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
0: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
0: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
3: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
3: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
4: น้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่

และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับแล้วสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนแล้วนะครับนักเรียนจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่โจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครับร้อยละ30ของนักเรียนในห้องเป็นนักเรียนชายนะครับนี้ครูฟุกยกตัวอย่างมานะครับครูฟุกจะถามว่ามีนักเรียนชายร้อยละ30เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ
1: ในห้องเรียนมีนักเรียน
0: ต้องครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมดนะครับ100คนนะครับจะเป็นนักเรียนชาย30คนนั่นเองครับแล้วถ้ามีนักเรียนชายร้อยละ30ใช่ไหมครับจะมีนักเรียนหญิงร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยละ70
0: นะครับถูกต้องครับจะมีนักเรียนหญิงร้อยละ70นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับมีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 100% ครับนะครับมีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 100% หมายความว่าอย่างไรครับ
2: มีนักเรียน100คน
0: ถ้ามีนักเรียน100คน
1: สอบผ่าน100คน
0: ก็สอบผ่าน100คนใช่ไหมครับต่อมาครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด40คนจะสอบผ่านกี่คนครับ
1: 40คน
0: กี่คนครับ
1: 40คน
0: 40คนนั่นเองครับถ้ามีนักเรียน40คนนะครับก็จะมีนักเรียนสอบผ่าน40คนครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูที่สถานการณ์นี้ครับรถคันหนึ่งใช้น้ำมันไปแล้ว 40% ของน้ำมันทั้งหมดเหลือน้ำมันอยู่18ลิตรเดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: เดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตร
0: เดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรคือสิ่งที่

0: ดถามหาก็คือน้ำมันที่มีอยู่ในตอนแรกเลยใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาครับ
1: รถคันหนึ่งใช้น้ำมันไปแล้ว 40% ของน้ำมันทั้งหมด
0: นะครับแสดงว่ารถคันนี้จากที่มีน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับใช้ไปแล้ว 40% ของน้ำมันทั้งหมดและโจทย์ยังบอกอะไรมาอีกครับเมื่อใช้ไปแล้วยังเหลือน้ำมันอยู่อีก18ลิตรนะครับและโจทย์ก็ต้องการให้นักเรียนหาว่าเดิมเนี่ยคือหรือในตอนแรกเนี่ยเรามีน้ำมันอยู่กี่ลิตรครับนักเรียนจะหาคำตอบอย่างไรจากตรงนี้นะครับนักเรียนต้องมาแปลความหมายก่อนนะครับก็คือใช้น้ำมันไป 40% หมายความว่าอย่างไรครับถ้ามีน้ำมันอยู่100ลิตรใช่ไหมครับแล้วไงต่อครับ
2: ใช้ไป
0: 40ลิตรนะครับแสดงว่าเหลือน้ำมัน60ลิตรซึ่งนักเรียนสามารถคิดได้ดังนี้เลยนะครับใช่ไหมครับแสดงว่าข้อนี้นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับด้านขวาต้องเป็นอะไรด้านขวาน้ำมันอะไรครับน้ำมันที่มีอยู่เดิมแล้วด้านซ้ายต้องเป็นอะไรครับน้ำมันที่เหลือซึ่งโจทย์บอกใช่ไหมครับว่าเหลืออยู่กี่ลิตร
2: 18
0: ลิตรนะครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของน้ำมันที่เหลือกับน้ำมันที่มีอยู่เดิมใช่ไหมครับบรรทัดแรกนะครับถ้าเหลือน้ำมันเท่าไหร่ครับ
2: 60
0: ลิตรนะครับซึ่งบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากที่เราได้แปลความหมายนะครับเดิมจะมีน้ำมันเท่าไหร่ครับ
2: 100
0: ลิตรบรรทัดที่2ครับ
2: ถ้าเหล
0: ือ
2: น
0: ้
2: ำม
0: ั
2: น
0: 1
2: ล
0: ิ
2: ตร
0: เดิมจะมีน้ำมันบรรทัดที่3ครับอันนี้คือจากสิ่งที่โจทย์บอกมาแล้วนะครับเหลือน้ำมัน18ลิตร
2: เดิมจะมีน้ำมัน18คูณเศษ100ส่วน60
0: คิดคำนวณครับ

0: ท่าไหร่ครับ
1: 30
0: เลยนะครับแสดงว่าจากแนวคิดนี้นะครับนักเรียนจะทราบเลยนะครับว่าเดิมเนี่ยเรามีน้ำมันอยู่กี่ลิตรใช่ไหมครับก็สามารถสรุปคำตอบได้หรือยังได้แล้วนะครับเพราะเราทราบในสิ่งที่โจทย์ถามหาแล้วนะครับก็คือเดิมมีน้ำมันอยู่30ลิตรนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับคุณฟุกนำมาทบทวนนะครับและจากนั้นครับมาดูที่โจทย์ข้อต่อมาครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นนะครับและโจทย์จะค่อนข้างยาวเวลานักเรียนอ่านโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องทำความเข้าใจดีๆนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรในข้อมูลสิ่งที่โจทย์บอกนั้นโจทย์บอกข้อมูลมากี่ประเด็นนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูด้วยนะครับผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน400คนพบว่าร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต์และร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต์มีนักเรียนเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คนทศพรครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
2: มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คน
0: ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับก็คือโจทย์ถามหาว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์มากกว่าเดินทางโดยรถยนต์กี่คนนะครับจากสิ่งที่โจทย์ถามนี้นะครับก่อนที่เราจะมาคำนวณเราต้องย้อนกลับดูสิ่งที่โจทย์บอกก่อนว่าโจทย์บอกข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับครูฟุกขอถามครับกลุ่ม5ครับตัวแทน1

0: คนจุดบอกข้อมูลอะไรมาบ้างครับเชิญครับ
1: ผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน400คน
0: แสดงว่าข้อมูลที่โจทย์บอกมาอย่างแรกคือผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยมีอยู่กี่คนครับ
1: 400
0: คนข้อมูลแรกนะครับดังนี้ครับนี่คือข้อมูลแรกนะครับข้อมูลต่อมาโจทย์บอกอะไรมาครับกลุ่ม1ครับปิยวัฒน์ครับ
2: ร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
0: ข้อมูลต่อมาจูดบอกว่าร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ใช่ไหมครับนี่คือข้อมูลที่2นะครับต่อไปครับกลุ่ม2ครับทัชธรรมครับ
3: ร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต
0: ์ถูกต้องครับนี่คือข้อมูลถัดมานะครับขอบคุณครับนั่งลงครับจากนั้นครับนักเรียนพิจารณานะครับว่าจากสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยถ้านักเรียนพิจารณาจะมีข้อมูลอยู่3ส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกคือผลการสำรวจของนักเรียนโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับซึ่งสำรวจมากี่คน
4: 400
0: คนอันนี้คือข้อมูลแรกข้อมูลที่2คือร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ข้อมูลถัดมาคือร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต์จากสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนนะครับซึ่งในการหาคำตอบของโจทย์1ข้อเนี่ยก็จะมีรูปแบบแนวคิดที่หลากหลายนะครับนักเรียนอันนี้ครูฟุกก็เป็นแนวทางนะครับนักเรียนบางคนอาจจะมองโจทย์ก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากครูฟุกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันหานะครับหาว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยกี่คนและนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนเมื่อนักเรียนทราบนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์แล้วทราบนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์แล้วแล้วเราก็จะทราบว่ามากกว่ากันอยู่กี่คนใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกถามนะครับให้กลุ่ม1 4 5นะครับหาว่านักเรียนเดินทางโดยรถจักรยานยนต์กี่คนกลุ่ม2กับกลุ่ม3หาว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คนครับนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันหาหรือจะหาเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับ

ที่คำนวณเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวฟุ๊กจะถามนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้คิดคำนวณออกมานะครับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนเนี่ยโดยรถจักรยานยนต์คิดเป็นกี่คนครับกี่คน120คนใช่ไหมครับและนักเรียนที่เดินทางมาโดยรถยนต์คิดเป็นกี่คนครับ100คนเอแล้วนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยมากกว่ารถยนต์กี่คน20คนใช่ไหมครับเป็นไงข้อนี้ยากไหมไม่ได้ยากใช่ไหมครับซึ่ง

ความรู้ที่นักเรียนใช้เนี่ยนักเรียนใช้ความรู้เรื่องอะไรบัญญัติตรายางค์หรือเศษส่วนของจำนวนนับอะไรนะครับกลุ่ม3ใช้บัญญัติตรายางค์กลุ่ม1แล้วครับกลุ่มอื่นบัญญัติตรายางค์มีกลุ่มไหนใช้เศษส่วนของจำนวนนับมั้ยมีมั้ยครับนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านักเรียนจะใช้บัญญัติตรายางค์นะครับแต่เดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยในรูปแบบของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับซึ่งคำตอบก็เท่ากันครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาพิจารณาก่อนนะครับจากที่กลุ่ม1กลุ่ม4และกลุ่ม5ได้หามานะครับว่าจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยคิดเป็นกี่คนซึ่งเพื่อนๆต้นทางได้คำตอบแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะครับครูฟุกก็จะพิจารณาข้อมูลที่ครูฟุกได้ขีดไว้นะครับซึ่งจากโจทย์นักเรียนทราบว่ามีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดนะครับครูฟุกก็จะคิดว่าร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นกี่คนร้อยละ30เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ30ส่วน100นะครับของนักเรียนทั้งหมดนะครับจากนั้นนักเรียนก็ดูต่อว่าจากโจทย์นักเรียนทั้งหมดเป็นกี่คน400คนนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์นะครับก็จะคิดเป็นเศษ30ส่วน100ของคือคูณทั้งหมดเท่าไหร่ครับ400ก็จะเท่ากับ120คนนะครับก็สรุปคำตอบนะครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือหานักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์นะครับก็ใช้แนวคิดเดียวกันเลยครับใช้เศษส่วนของจำนวนนับนะครับก็ได้ซึ่งเราพิจารณาจากข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับครูจะพิจารณาข้อมูลทีละส่วนนะครับนักเรียนมีนักเรียนเดินทางโดยรถยนต์นะครับร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ25ส่วน100ของนักเรียนทั้งหมดนะครับจากนั้นครับเรามีนักเรียนทั้งหมดกี่คน400คนนะครับจะมีนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์ก็คิดเป็นเศษ25ส่วน100ของคือคูณทั้งหมดกี่คน400คนนะครับก็ได้เท่ากับ100นะครับแสดงว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์เนี่ย100คนครับจากนั้นเราก็จะหาต่อนะครับว่าแล้วมากกันอยู่กี่คนใช่ไหมครับก็นำทำอะไรกันลบกันนะครับก็จะได้เป็น20ใช่ไหมครับนักเรียนครับจากแนวคิดนี้นะครับนักเรียนสามารถคิดอีกหนึ่งรูปแบบได้นะครับนักเรียนดูก่อนจากสิ่งที่โจทย์ถามหาคือโจทย์ถามหาว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะไปพิจารณาที่โจทย์ก่อนนะครับว่าแล้วมีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่าที่เดินทางโดยรถยนต์ร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละเท่าไหร่ตอบได้ไหมร้อยละ5ใช่ไหมครับแสดงว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์คิดเป็นร้อยละ5ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนคิดสิครับว่าร้อยละ5ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ20หรือไม่กดเครื่องคิดเลขครับซึ่งร้อยละ5เขียนในรูปเศษส่วนคืออะไรครับเศษ5ส่วน100ของคือคูณทั้งหมดกี่คน400คนอ่ะได้ไหมครับ20ได้ไหมครับทุกกลุ่มแล้ว20ไหมครับได้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถคิดตามแนวคิดที่ครูฟุกได้บอกตอนหลังได้ไหมครับได้นะครับเหมือนกันนะครับนักเรียนครูฟุกบอกแล้วว่าใน1ข้อเนี่ยเรามีแนวคิดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับนักเรียนจะพิจารณาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้นะครับครูฟุกอยากให้นักเรียนพิจารณาดีๆนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาอะไรและสิ่งที่โจทย์บอกอะไรครับพิจารณาครับว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรครับพิจารณาตัวเองก่อน

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: คุณฟุกถาม
0: กลุ่ม3ครับธีดาครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
2: มีนักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน
0: โจทย์ถามหานักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมครับขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับโจทย์ถามหานักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะครับแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างครับปวเรศครับเชิญครับขอข้อมูลส่วนแรกก่อนครับที่โจทย์บอกมา
3: โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน400คน
0: อย่างแรกนักเรียนทราบอะไรก่อนโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนกี่คน

0: แสดงว่า400คนเป็นนักเรียนทั้งหมดรู้จำนวนทั้งหมดนั่งลงครับขอบคุณครับนี่คือข้อมูลส่วนแรกนะครับเราพิจารณาเป็นส่วนๆนะข้อมูลส่วนที่2นักเรียนทราบอะไรครับจากสิ่งที่โจทย์บอกธนชนันท์ครับ
1: เป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดครับ
0: แสดงว่าจากนักเรียนทั้งหมด400คนเป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดนี่คืออีกหนึ่งส่วนที่โจทย์บอกมานะครับเป็นข้อประเด็นที่โจทย์บอกมานะครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกมาหมดหรือยังยังกลุ่ม2ครับจุฬาลักษณ์ครับ
1: เป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือ
0: นักเรียนดูข้อมูลตรงนี้ครับโจทย์บอกว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือของนักเรียนที่เหลือจากอะไรใครตอบได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือจากการเป็นอะไรมาเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับแสดงว่าการที่นักเรียนจะหาว่านักเรียนเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยกี่คนนักเรียนต้องทราบอะไรมาก่อนนักเรียนที่เหลือจากการเป็นอะไรเป็นนักกีฬาแสดงว่าในขั้นที่1เนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรครับ
2: นักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาน
0: ักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬานักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาจะหายังไงนะครับก่อนอื่นเรามาแปลความหมายก่อนจากข้อมูลในสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยนะครับคือเป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรครับ
2: ถ้าม
0: ี
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: น
0: 100
2: คนจะเป็นนักกีฬา25คน
0: จะเป็นนักกีฬา25คน
2: แสดงว่า
0: ไม่เป็นนักกีฬากี่คน75คนนะครับในขั้นตอนที่1นี้นักเรียนจะหาว่าจำนวนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คนนักเรียนก็สามารถคิดได้2แบบแบบแรกนักเรียนก็หาก่อนว่านักเรียนที่เป็นนักกีฬากี่คนใช่เปล่าแล้วไปลบออกจากนักเรียนทั้งหมดนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คนใช่ไหมครับแบบที่2เราหาเลยว่าไม่เป็นนักกีฬากี่คนนะครับมี2แนวคิดนะครับซึ่งแนวคิดแรกครูฟุกจะหาก่อนนะครับว่าเป็นนักกีฬากี่คนก่อนแล้วค่อยไปลบออกจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดถึงจะรู้ว่าไม่เป็นนักกีฬากี่คนครับจากที่ครูฟุกบอกข้างต้นนะครับว่าใน1ข้อเนี่ยเรามีหลากหลายแนวคิดเลยนะครับนักเรียนก็เลือกตามความถนัดได้เลยนะครับจากบรรทัดแรกนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นมีนักเรียนทั้งหมด100ส่วนจะเป็นนักกีฬา
2: 25
0: ส่วนนะครับครูฟุกเคยบอกไปช่วงที่ผ่านมาแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับจำนวนคนหรือคนนะครับเราจะเปลี่ยนจากคำว่าคนเป็นส่วนนะครับบรรทัดที่2ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1ส่วนนะครับจะเป็นนักกีฬาเศษ25ส่วน100ส่วนจากนั้นเรามีนักเรียนทั้งหมดกี่ส่วน
2: 400
0: ส่วนจะเป็นนักกีฬา400คูณ
2: เศษ
0: 25ส่วน100เท่ากับเท่าไหร่ครับคำนวณอะไรครับ

0: เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันครับ100แสดงว่าเป็นนักกีฬากี่คน100คนนะครับนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นนักกีฬา100คนเอแล้วจากขั้นที่1ของเราจะหาจำนวนนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาแล้วไม่เป็นนักกีฬากี่คนคิดยังไงตอนนี้จากทั้งหมด400คนเป็นนักกีฬา100คนไม่เป็นนักกีฬากี่คนนับนักเรียนทั้งหมด
1: ลบด
0: ้วยนักเรียนที่เป็นนักกีฬาก็คือ400
1: ลบด้วย100
0: แต่เท่ากับ
1: 300
0: แสดงว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คน
1: 300
0: คนอ่ะจากแนวคิดนี้นะครับก็คือเราหานักเรียนที่เป็นนักกีฬามาก่อนแล้วนำนักเรียนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยไปลบออกจากนักเรียนทั้งหมดก็จะได้นักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาและอีกแนวคิดนึงนะครับเราจะหานักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาเลยเราจะมาจากไหนก็คือที่เราแปลความหมายไว้ข้างต้นไงครับนักเรียนดังนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่ส่วนจากแปลความหมายของเราข้างต้นเลย

0: ้องเป็นกี่ส่วนครับเท่าไหร่ครับ75ถูกต้องครับจากนั้นครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคิดยังไงครับเศษ75ส่วน100ส่วนบรรทัดที่3ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด400ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคิดยังไงครับ
1: 400 คูณ 75 ส่วน 100
0: คิดคำนวณครับเท่าไหร่ครับ
1: 300
0: ส่วนนักเรียนครับจากตรงนี้เราได้อะไรมาเลยจำนวนนักเรียนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมครับก็คือเท่าไหร่ครับ300นะครับแสดงว่ามีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คน300คนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเมื่อสักครู่นี้ไหมเท่ากันไหมครับเห็นไหมครับคิดต่างกันแนวคิดต่างกันแต่สุดท้ายคำตอบอะไรกันเท่ากันตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคือ300คนแสดงว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬา300คนเนี่ยคือนักเรียนที่เหลือมาแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้นักเรียนทราบว่าเราเหลือนักเรียนอยู่กี่คนกี่คนครับ300คนเราเหลือนักเรียนอยู่300คนครับจากนั้นเราก็ต้องมาหาต่อมาก็คือหาว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คนซึ่งข้อมูลจากที่โจทย์บอกมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับก่อนอื่นต้องมาแปลความหมายของร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือก่อนนะครับเราก็จะหานะครับว่าร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือเนี่ยที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับถ้าเหลือนักเรียนกี่คน100คนเป็นเชียร์ลีดเดอร์แสดงว่าไม่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน80คนนะครับอ่ะจากตรงนี้ขั้นที่2นักเรียนต้องหาจำนวนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับจะเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรอะไรจะอยู่ด้านซ้ายอะไรจะอยู่ด้านขวาด้านซ้ายต้องเป็นอะไรครับนักเรียนอะไรนักเรียนอะไรครับอะไรนะครับนักเรียนที่เหลือใช่ไหมนักเรียนที่เหลืออยู่ซ้ายอะไรอยู่ขวานักเรียนที่อะไรเป็นเชียร์ลีดเดอร์เพราะตอนนี้เราต้องการหาว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คนต้องเอาไว้ด้านไหนด้านขวานะครับโจทย์ถามหาอะไรเอานำสิ่งนั้นไปด้านขวาเลยตอนเขียนความสัมพันธ์นะครับแสดงว่าในบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนนักเรียนที่เหลือกับจำนวนนักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์บรรทัดแรกเขียนว่ายังไงครับถ้ามีนักเรียนที่เหลือ100ส่วนใช่ไหมครับจะเป็นเชียร์ลีดเดอร
1: ์
0: 20ส่วนถ้ามีนักเรียนที่เหลือ1ส่วน
1: จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่มีจำนวน100
0: จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เศษ20ส่วน100ส่วนบรรทัดที่3ครับเราเหลือนักเรียนมาเท่าไหร่จากข้างต้นเลยมีนักเรียนที่เหลือ300ส่วน
1: เป
0: ็นเชียร์ลีดเดอร์เท่าไหร่ครับ
1: 60
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 60
0: ส่วนแสดงว่านะครับเราก็จะสรุปได้เลยนะครับว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน60คนนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับวันนี้โจทย์จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับนักเรียนต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วดูว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นนักเรียนจะต้องหาอะไรก่อนนะครับต้องแปลความหมายไหมนะครับพิจารณาโจทย์ในลักษณะนี้ดีๆนะครับนักเรียนซึ่งในบางข้อนะครับครูฟุกก็ยกมาแนวคิดเป็นเพียงตัวอย่างนะครับเพราะว่าโจทย์1ข้อนั้นเราสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับจากนั้นมาดูที่ใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรม 4.5 นะครับครู

ฟุกนะครับจะให้นักเรียนทำเป็นคู่นะครับและคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทุกคู่นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูฟุกให้จับคู่ภายในกลุ่มครับจับคู่ได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับคุณครูปลายทางตรวจสอบด้วยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับตอบเลยคำตอบสุดท้ายของเราคือเมื่อแบ่งดินสอให้น้องแล้วเมย์จะเหลือดินสอกี่แท่งครับเท่าไหร่นะครับ88แท่งสำหรับเฉลยนะครับอย่างละเอียดนะครับพี่ฟุกจะขึ้นให้ดูนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับแต่สำหรับเฉลยของครูฟุกนี้ครูฟุกจะเฉลยในรูปแบบของบัญญัติไตรยางค์นะครับส่วนนักเรียนปลายทางคนไหนใช้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับคุณครูปลายทางก็รบกวนตรวจสอบให้ครูฟุกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันครับ

0: อบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับการสรุปบทเรียนของเรานะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาครับซึ่งวันนี้โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนจะมีความซับซ้อนในขั้นตอนแรกจะค่อนข้างสำคัญนะครับคือทำความเข้าใจปัญหาพิจารณาดีๆว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรในสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกข้อมูลแต่ละส่วนมาอย่างไรนะครับพิจารณาดีๆนะครับและนำสิ่งที่ข้อมูลที่โจทย์บอกนั้นมาวางแผนแก้ปัญหาและพิจารณาสิครับว่าจะใช้ความรู้เรื่องอะไรเศษส่วนของจำนวนนับหรือบัญญัติไตรยางค์เมื่อเลือกวิธีการได้แล้วนะครับดำเนินการตามแผนและสุดท้ายตรวจสอบคำตอบครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 4.5 มีอยู่แค่เพียงข้อเดียวนะครับก็ทำ1ข้อนะครับเพราะมีข้อเดียวไงนักเรียนจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน3ขั้นตอนครับซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.6 นะครับใบกิจกรรม 4.6 นะครับและอย่าลืมเครื่องคิดเลขด้วยนะครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองครับยกครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่9ทำตามแบบขั้น

0: กทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
1: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ

0: ดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนเล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่น
1: เพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี้ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you guys?
1: I'm good. Thank you, and you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sunabut. The topic for today is, how can I get to the canteen 1? One more time, how can I get to the canteen? วันนี้นะคะเราอยู่ในชั่วโมงที่1ค่ะนักเรียนเพราะว่าเรามีหมายเลข1เนาะฉะนั้นควรถามค่ะแปลว่าอะไรคะ how can I get to the canteen?ควรถามก่อนว่าเป็นประโยคประเภทไหนบอกเล่าปฏิเสธคำถามเป็นประโยคประเภทไหนคะเป็นประโยคประเภทคำถามรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคำถามเพราะมีเครื่องหมายอะไรลูกเพราะมีเครื่องหมาย question mark นั่นแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามถามเกี่ยวกับอะไรคะ How can I get to the canteenมีโรงอาหารเพราะมีคำว่าอะไรโรงอาหารภาษาอังกฤษว่า canteen คือโรงอาหารแล้วถามอะไรเกี่ยวกับโรงอาหารลูก how can I get to อาหารที่ชอบเพื่อนเดามาว่าอาหารที่ชอบในโรงอาหารมีอาหารที่ชอบอะไรบ้างไม่รู้ว่าใช่ไหมลองเดามาลูกคิดว่าเกี่ยวกับอะไรสิ่งที่ทำในโรงอาหารเพื่อนเดามาว่าสิ่งที่ทำในโรงอาหารมีอะไรไหมอะไรนะคะเดาได้ลูกไม่มีถูกมีผิดค่ะลองเดามามีไหมสิ่งที่อยู่ในโรงอาหารฉะนั้นน่าจะเกี่ยวกับโรงอาหารถูกไหมฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าประโยคนี้ใช้อย่างไรและเกี่ยวมีความหมายว่าอย่างไรควรมีกิจกรรมให้ค่ะนักเรียนค่ะ Simon Says Game เคยได้ยินคำนี้ไหมเกมนี้เคยได้ยินชื่อเกมนี้ไหมลูก Simon Says เกมอะไรลูกต้องทำตามที่ใครสั่งไซมอนเพราะไซมอนจะเป็นคนพูดถูกไหมคะทีนี้มาดูวิธีการเล่นเกมกันค่ะ How to play the game You have to listen carefully Please listen to me please Listen to me please Listen to me please You have to follow the instructions given by Simon นักเรียนจะต้องทำตามใครคะไซมอนOnly when the instruction starts with the phrase Simon says นักเรียนต้องทำตามโดยที่ประโยคนั้นต้องขึ้นด้วยอะไรคะ Simon say นั่นแสดงว่าถ้ามี Simon says เมื่อไหร่นักเรียนต้องทำตามไหมทำตามยกตัวอย่างเช่น Simon says put hands on your head Simon says put hand on your head คืออะไรคะนักเรียนต้องเอามือวางบนไหนบนหัวเพราะ Simon says ถูกไหมแต่ถ้ามีประโยคบอกว่า put hands on your head ทำไงต้องเอามือวางไหมเอามือวางไว้ไหนวางไว้ตามปกติเลยต้องทำตามไหม Simon says put hands on your shoulders เอามือจับไว้โอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องฟังให้ดีนะคะถ้ามีคำว่า Simon says ต้องทำตามแต่ถ้าไม่มีทำตามไหมไม่ต้องนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้ควรจะให้นักเรียน please stand up นักเรียนต้องมีการยืนขึ้นนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นลูกตั้งใจฟังให้ดีนะคะตั้งใจฟังให้ดีค่ะ ready Simon say show me your hands show me your left hand left Simon say show me your left handYes, left. Show me your right hand. มีไซมอนเปล่ามีไซมอนไหมไม่มีฉะนั้นซ้ายไปค่ะ Simon say show me your right hand. Simon say show me your left hand. Show me your right hand. Okay, hands down. ยัง

Someone say hands down. Someone say hands up. Someone says hand down. Someone says hands up. Hands down. สติลูกนักเรียนต้องโฟกัสนะคะต้องโฟกัสนะคะ Someone says hands down. Someone says to left. To left. Someone says to left. To left. ยังอยู่ที่ไหนอยู่ Someone say turn right. Turn right. Someone says turn right. หันกลับมา Spin aroundSomeone says spin around. Someone says spin around. Someone says spin around. Spin around. Someone say turn right. Turn left. Someone say turn left. หันกลับมาได้Simon said turn left. Simon said turn right. Spin around. Simon said spin around. Okay, sit down please. Simon said sit down please. ทีนี้จบแล้วนะคะทีนี้ไม่ต้องมี Simon said แล้วนะไม่ต้องมี Simon said นะคะค่ะฉะนั้นฟังควรแล้วนะคะลูกฉะนั้นไม่ต้องรอคำว่าสมัครเสร็จแล้วนะโอเคไหมฉะนั้นค่ะนักเรียนขาวันนี้เมื่อสักครู่ควรมีการทวนเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางไปจำได้ไหมคุ้นไหมทิศทางที่ควรสั่งไปมีอะไรมั่งเกี่ยวกับอะไรมั่ง turn left turn left คืออะไรลูก turn left เลี้ยวซ้ายแล้วก็ turn right คือเลี้ยวขวาหรือหันขวานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะกลับมาสู่เนื้อหาของเราลูกวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างมาดูกันค่ะ The students can be able to pronounce and give the meanings of vocabulary words related to directions วันนี้นักเรียนจะต้องมีการอ่านคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับเรื่องของ directions ค่ะ directions คืออะไรคะ turn left turn right ทิศทางถูกต้องค่ะวันนี้เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางนะคะและกิจกรรมที่2ค่ะนักเรียนค่ะ ask for and give directions accurately accurately คือนักเรียนจะต้องมีการถามและการให้อะไรลูกทิศทางใช่ไหม direction คือทิศทาง accurately ก็คืออย่างแม่นยำนั่นแสดงว่าวันนี้นักนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วให้ความหมายแล้วต้องมีการทำอะไรได้ด้วยบอกทิศทางได้อย่างแม่นยำนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะทีนี้ถึงเวลาเรียนรู้ค่ะควรมีกลุ่มคำให้นะคะนักเรียนอ่านตามควรค่ะ at the corner of one more time at the corner of เดาได้ไหมคะ at the corner of คืออะไรลูกเดาได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรลูกมาดูคำถัดไปค่ะคำนี้อ่านได้ไหมลูก go past go past go past ประโยคนี้กลุ่มคำนี้น่าจะเป็นแปลว่าอะไรลูก go ไปแล้ว past ล่ะ go pastก็ไปใช่ไหมอาจจะแสดงว่าไปไหนสักที่นึงฉะนั้น go past แปลว่าไปนะไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคำนี้อ่านได้ไหมลูกคำนี้อ่านว่าไง close close close โอเค and the last one go straight ahead go straight one more time go straight ahead go straight ahead แปลว่าอะไรลูก go straight ahead ไปตรงตรงเพื่อนบอกไปตรงตรงคนอื่นว่าไงนั่นเลยไปถามว่าไงลูก go straight ahead ตรงไปข้างหน้ามีส่วนใหญ่จะเป็นการตรงไปใช่ไหมคะฉะนั้นมาดูกันค่ะวันมีรูปภาพให้และมีคำหายไปฉะนั้นให้เรียนดูค่ะคนทำอะไรลูก they the road พวกเขาทำอะไรอยู่

0: ำลังข้ามถนนอยู่ฉะนั้นนักเรียนว่าน่าจะใช้คำไหนคะใช้ at the corner of ไหม go past cross or go straight ahead they go past the road มาดูกันค่ะประโยคนี้คือ they are crossing the road repeat after me they are crossing the roadThey are crossing the road แปลว่าอะไรลูกคำว่า cross คำนี้เราใช้คำว่า cross แปลว่าอะไรข้ามฉะนั้นคำว่า cross คำนี้แปลว่าแล้วข้ามคือคำว่าพูดทุกคนนะคะข้ามคือคำว่าcross คือเก่งมากค่ะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะภาพนี้ลูกให้นักเรียนสังเกตผู้หญิงคนนี้นะคะเขาบอกว่า a woman the hospital นี่คืออะไรคะ hospital it is a hospital คือโรงพยาบาลค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะกำลังจะทำอะไรกับโรงพยาบาลเดินทำไมนะเดินผ่านถูกต้องค่ะฉะนั้นคำว่าเดินผ่านน่าจะใช้คำไหนคะ at the corner of go past or go straight ahead that's right เขาบอกว่า a woman is going past the hospital let's read this sentence together 1 2 3 go a woman is going past the hospital คือผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรลูกกำลังเดินผ่านโรงพยาบาลถ้าควันบอกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังเดินผ่านโรงเรียนจะใช้คำว่าไง A woman is going past the school ฉะนั้น go past แปลว่าเดินผ่านผ่านก็ได้ค่ะ go past แปลว่าเดินผ่านนะคะเดินผ่านภาษาอังกฤษคือGo ไม่มีอิงลูกเดิมๆของมันคือ go pass ข้าม โอเคถัดมาค่ะนักเรียนดูภาพนี้ดูสังเกตที่ผู้ชายคนนี้ค่ะ look at this boy เขาบอกว่า he stands the street stands คืออะไรคะ he stands เขายืนthe street street แปลว่าอะไรลูก street street คืออะไรถนนเขายืนอยู่ยังไงลูกฟุตบาทฉะนั้นนักเรียนค่ะต้องเดาแล้วค่ะคำไหนลูก at the corner of or go straight ahead ฮะมั่นใจลูกลองพูดออกมา at the cornercorrect ถูกต้องค่ะ very good เขาบอกว่า he stands at the corner of the street แปลว่าอะไรผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเขาทำไมยืนอยู่ที่ไหนคะ at the corner of ให้นักเรียนลองดูค่ะมันเป็นยังไง yeah. มันเป็นมุมถนนใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่า corner แปลว่ามุมโอเคไหมคะฉะนั้น at the corner of แปลว่าอะไรคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่มุมของอะไรลูก the street street นะถนนนั่นแสดงว่าผู้ชายคนนี้กำลังยืนอยู่ที่มุมอะไรมุมถนนนั่นแสดงว่า at the corner of แปลว่าอะไรลูก at the corner of แปลว่าอะไรเอาแค่คำ at the corner of ก่อนแปลว่าอยู่ที่มุมโอเคไหมคะ at the corner of แปลว่าอยู่ที่มุมอยู่ที่มุมภาษาอังกฤษคืออยู่แปลคือคำว่าอะไรนะโอเคถัดมาค่ะคำสุดท้ายแล้ว go straight ahead ให้นักเรียนดูค่ะควรให้มาเลยเพราะเหลือแค่คำเดียวแล้วนะคะให้นักเรียนดูผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้นะเขาบอกว่า Henry go straight ahead Henry กำลังทำอะไรลูกเดินไปทางนี้เดินไปนี้นั่นแสดงว่าเฮนรี่กำลังทำอะไรอยู่เดินตรงไปฉะนั้นคำว่า go straight ahead แปลว่าตรง
1: ไปโอเคไหมคะ
0: go straight ahead แปลว่าตรงไปตรงไปภาษาอังกฤษคือ go straight ตรงไปภาษาอังกฤษคือ
2: go straight ahead
1: โอเคได้ไหมลูกได้ไหมพอไหวไหมทีนี้ค่ะนักเรียนขาคำว่า go straight ahead คำว่าตรงไปไม่ได้แปลไม่ได้ตรงกับคำศัพท์คำนี้คำเดียวนะคะจะได้อีกหนึ่งคำค่ะคือคำนี้ walk along
2: walk along
1: walk along ก็คือเดินตรงไปเหมือนกันค่ะประโยคนี้เขาบอกว่า he walks along the street เขาเดินตรงไปตามถนนโอเคไหมคะแสดงว่าตรงไปเนี่ยสามารถใช้ได้กี่คำลูกใช้ได้กี่คำวันนี้คุณครูเนี่ยเสนอให้2คำนะคะตรงไปก็คือคำแรกคือคำว่า
2: go straight
1: และ
2: walk
1: คำว่า
2: walk along
1: โอเคไหมคะทีนี้มาทบทวนค่ะนักเรียนค่ะเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมนะ
0: มาอ่านคำศัพท์เหล่านี้พร้อมกันค่ะคำนี้อ่านว่า
2: go
0: อ่านว่าแปลว่า
2: ข้าม
0: ถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่า
2: go pass
0: อ่านว่า
2: go pass
1: แปลว่าอะไรลูก go pass
2: เด
0: ินผ่านถัดมาค่ะ
2: walk along
0: one more time
2: walk along
0: แปลว่าเดินไปตามถัดมาค่ะ
2: at the corner
0: one more timeat the corner of คือ
2: ข้าง
0: at the corner corner คือมุมอยู่ตรงมุมถนนฉะนั้นอ่านใหม่ลูก one more time
2: at the corner of
0: แปลว่า
2: อย
0: ู่ตรงมุมถนนและสุดท้ายค่ะ
2: go straight ahead
0: one more time
2: go straight ahead
0: แปลว่าหรือ go straight ahead
2: เด
0: ินตรงไปนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้จะมีทั้งหมด5คำนะที่เรียนรู้ค่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาเรียนรู้ค่ะทบทวนสถานที่ค่ะสถานที่วันวงให้คือสถานที่อะไรคะ
2: แคนทีน
0: คืออะไรนะ
2: แคนทีน
0: แคนทีนค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าควรต้องการทราบตำแหน่งของแคนทีนค่ะทบทวนนะทบทวนความรู้เดิมค่ะต้องการทราบตำแหน่งค่ะใช้คำถามว่าไง
2: Excuse me.
0: Where is
2: the canteen?
0: Excuse me. Where is the canteen? ที่นี้ค่ะนักเรียนขาดูนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยคใหม่แล้วนะถ้าเกิดว่ารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้แคนทีนอยู่ติดกับอะไรลูกไม่ใช่ห้องคอมพิวเตอร์นะ English lab ฉะนั้นทบทวนค่ะIt's ใช้คำว่าอะไร next to are you sure ดูระยะของมันลูก next to or near
2: near
0: ฉะนั้น it's near the English lab ตอนนี้นะคะมีคนบอกแล้วว่ามันอยู่ติดมันอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะห้องภาษาอังกฤษใช่ไหมคะศูนย์ภาษาอังกฤษค่ะที่นี้เราต้องการถามทางไปโรงอาหารค่ะเราต้องการถามทางไปโรงอาหารเราจะใช้ประโยคนี้ค่ะอ่านตามควันค่ะ How can I get to
2: How can I get to
0: How can I get to
2: How can I get to
0: How can I get to ซึ่งเราบอกว่าเราจะไปไหนนะไปแคนทีนค่ะฉะนั้นตรงนี้ต้องเติมอะไรลูกHow can I get to the canteen? ฉะนั้นถามใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go
2: How can I get to the canteen?
0: นักเรียนพูดกระชับกระชับลูก How can I get to the canteen?
2: How can I get to the canteen?
0: แม่พอกระชับปั๊บไวไม่รู้เรื่องเลยread properly read properly 1, 2, 3, goHow can I get to the canteen? How can I get to the canteen? คุ้นๆประโยคนี้ไหมคุ้นๆประโยคนี้ไหมคะใช่ต้นชั่วโมงที่เราได้ยินมาหรือใช่ชื่อเรื่องของวันนี้ไหมนั่นแสดงว่า How can I get to the canteen แปลว่าอะไรลูกฉันจับฉันไปที่ไหนโรงอาหารได้อย่างไรนั่นแสดงว่า How can I get to the canteen ใช้ในการถามเกี่ยวกับอะไรลูกถามอะไรถามทางถามทางไปโรงอาหารถ้าควรเปลี่ยนค่ะ How can I get to the toilet ควรจะไปไหนควรถามทางไปห้องน้ำถ้านักเรียนต้องการถามทางไปสวนสนุกเขาเรียกสนามเด็กเล่นค่ะ How can I get to the playground ถ้าต้องการไปห้องเรียนศิลปะ How can I or the art room ถ้าต้องการถามทางไปห้องพยาบาล How can I get to the nursing room good very good ฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะต้องใช้คำถามนี้ในการถามทางโอเคไหมลูกทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะถ้าในกรณีเรารู้อยู่แล้วตำแหน่งนั้นตำแหน่งของห้องเรียนเนี่ยอยู่ตรงไหนทีนี้ค่ะคำถามถ้าเวลาที่เราจะถามเขาแบบสุภาพเราต้องเกริ่นว่าอะไรนะ Excuse me How I get to the canteen โอเคอย่าลืมนะคะเวลาที่นักเรียนต้องการขอความช่วยเหลือจากใครมีการขัดจังหวะซึ่งกันและกันในระหว่างที่คนนั้นกำลังทำอะไรอยู่นั่นเองนั่นเนี่ยต้องมีการเกริ่นว่าคำว่าอะไรลูก Excuse me แล้วตามด้วยประโยคที่นักเรียนต้องการขอความช่วยเหลือคือ How can I How can I get to the canteen โอเคไหมคะโอเคไหมลูกเนาะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนดูค่ะ You are here นักเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะดูให้ดีนะอยู่ตรงนี้นั่นแสดงว่านักเรียนต้องมีการเดินไปที่ไหนคะไปโรงอาหารค่ะฉะนั้นค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้าง อย่างแรกเนี่ยต้องทำอะไรคะนี่เดินตรงไปภาษาอังกฤษว่าไง go straight ahead or หรืออะไรได้อีก walk along the street ถูกต้องค่ะควรให้ go straight ahead คือทำไมคะเดินตรงไปจากนั้นค่ะต้องมีการเดินผ่านเลยแน่นอน Go past yes go past go past what go past then go past the English lab จากนั้นทำไมคะเดินผ่านห้องอะไรไปห้องเรียนภาษาอังกฤษ and then นี่ถึงแล้วว่าไงประโยคนี้ค่ะนักเรียนขาดูค่ะเขาบอกว่าไงคะ It's at the corner of the street อยู่ตรงไหนของถนนลูกอยู่ตรงมุมถนนนั่นแสดงว่าโรงอาหารอยู่ตรงไหนของถนนคะอยู่มุมถนนพอได้ไหมพอได้ไหมลูกอ่ะทีนี้ไปต่อค่ะใบงานค่ะถึงเวลาทำใบงานค่ะเดี๋ยวนักเรียนได้ฝึกแน่นอนแต่ตอนนี้นะคะหยิบใบงานขึ้นมาทำค่ะ Worksheet number 17 name the places นักเรียนเปิดเจอไหมลูกใบงานที่17ค่ะมีไหมลูกใบงานหน้าที่เท่าไหร่ลูก What page is it number 57ใช่ไหมหน้าที่57ค่ะ turn to page number 57หน้าที่57ค่ะเจอไหมทีนี้นักเรียนค่ะนักเรียนสังเกตไหมลูกใบงานของหนูมีกี่คำสั่งคะหน้านี้มีกี่คำสั่งคำสั่งนะไม่ใช่จำนวนข้อนะกี่คำสั่งคำสั่งคือ instructions ลูก instructions มีกี่ instructions มีทั้งหมด2นะคะแต่ตอนนี้เราจะอยู่ในพาร์ทอะไรก่อนพาร์ท A นะคะให้นักเรียนดูให้ดีนะใบงานของหนูจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอยู่พาร์ท A ก่อนนะลูกพาร์ท A พาร์ท A บอกว่า name the place ให้นักเรียนทำอะไรลูก name the place
1: crab once crab once พาร์ท A ค่ะทำอะไรลูก name the place name the placesเขียนชื่อสถานที่นั่นแสดงว่าเขาเนี่ยมีการกำหนดทิศทางมาให้หรือยังให้มายังให้มาแล้วนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องมีการบอกว่าทิศทางที่เขาบอกนี้ไปสถานที่ใดพอทำได้ไหมมาดูข้อที่หนึ่งค่ะสเต็ปแรกค่ะคำสั่งแรกเขาบอกให้ทำอะไรไปทางไหนก่อน

0: ขาว่ายังไงภาษาอังกฤษว่ายังไง walk along the walk along the road คือทำไมคะเดินตรงไป and then turn left คืออะไรเลี้ยวซ้าย it's on your left นักเรียนขามีคำใหม่ค่ะ it's on your left แปลว่าอะไร it's on your left ถ้าคนบอกว่า it's on your left นั่นแสดงว่าอยู่ทางนี้อยู่ทางซ้าย it's on your right อยู่ทางขวาโอเคไหมคะ it's on your left ทางซ้าย it's on your right ทางขวาแสดงว่าสถานที่นี้ it's on your left อยู่ทางไหนลูกอยู่ทางซ้ายแสดงว่าไปไหนคะมีอะไรบ้างทางซ้ายมี library กับ canteen แสดงว่า opposite the canteen
1: ตรงข้ามกับ
0: ตรงข้ามกับโรงอาหารแสดงว่าข้อนี้คือLibrary ถูกต้องค่ะคำตอบคือ the library ไปต่อที่ข้อที่2ค่ะนักเรียนขาไปต่อที่ข้อที่2ข้อที่2ค่ะคำสั่งแรกยังไงคะ walk along the road คือทำไมเดินไปตามอะไรลูกไปตามถนนค่ะคือเดินตรงไปเดินตรงไปค่ะแล้วยังไงต่อThen turn left or right? Left or right? เลี้ยวทางไหนลูกซ้ายหรือขวาเลี้ยวขวาแสดงว่าต้องไปทางคอมพิวเตอร์รูมหรือไปทางฮอลล
1: ์
0: ไปทางไหนถูกต้องค่ะไปทางฮอลล์ค่ะเขาบอกว่า is at the corner อยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่มุมแสดงว่าคำตอบคือ theถูกต้องค่ะ the hall ง่ายไหมแสดงว่าตอนนี้เราทำไปแล้ว2ข้อเหลือโจทย์อีกกี่ข้อลูกอีกกี่ข้อเหลือแค่1ข้อเหรอเหลืออีก3ข้อค่ะฉะนั้นข้อ3ข้อ4และข้อ5ทำเองได้ไหมได้ไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวควรจะให้เวลาครู่หนึ่งในการทำใบงานนี้นะคะข้อที่3ถึงข้อที่5ค่ะเชิญค่ะ

0: Okay, time is up. Time is up. Have you finished yet?
1: Yes.
0: I think you have to finish your work. So now let's check your answers. ถึงเวลาตรวจคำตอบค่ะเราจะเริ่มกันที่ข้อที่3นะคะเพราะข้อที่1ข้อที่2เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำไปเรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นข้อที่3ค่ะควรจะให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนมาขอกลุ่มที่4ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ please come in front มาได้เลยค่ะ1คนเดี๋ยวรบกวนกลับไปเอาไมโครโฟนมาด้วยลูกขอบคุณมากค่ะทีนี้ถือปากกาไว้ทีนี้นักเรียนขาเดี๋ยวควันนะคะจะให้เพื่อนขีดเส้นทางให้หน่อยว่าตามทางนี้หนูจะไปเจอกับสถานที่อะไรเอาคำสั่งแรกก่อนค่ะคำสั่งแรกเพื่อนในห้องอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
1: go
0: straight on ไปค่ะไปยังไงโอเคจากนั้นค่ะคำสั่งว่ายังไง
1: it's on your right
0: and then near the hall ไหน hall ลูกโอเค hall อยู่นี่ฉะนั้น what is your answer what is the place
2: classroom
0: yes or no
1: yes.
0: โอเคคำตอบคือ the classroom ปรบมือเพื่อนค่ะ very good ปรบมือเพื่อนค่ะโอเค next to number 4 next is number 4ข้อที่4ค่ะไปที่ข้อที่4ค่ะ I choose group number 2 one student and come in front

0: ให้ก็ได้มาโอเคอ่ะนักเรียนคะคำสั่งแรกลูกคำสั่งแรกว่ายังไงคำสั่งแรกว่ายังไงคะอ่ะนักเรียนค่ะข้างใน say it properly 1 2 3 go walk along the okay ปาดปื๊ด and then turn right okay and then is on the left and then next to the gym so what is the place
1: music room
0: are you sure that's correct ปรบมือให้เพื่อนค่ะ excellent music room ตัวถูกเลยค่ะถูกไหมOkay, the last number 5. I choose group number 5. Group number 5. Okay. มาเลยค่ะยังไม่ทันขีดเลยเพื่อนตะโกนคำตอบมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะมาค่ะข้างในค่ะบอกคำบอกทิศทางเพื่อนหน่อยค่ะไปไหนก่อน walk along the road okay walk along the road and then turn left to left and then is on the rightOkay, and then opposite the computer room. Where is the computer? Circle computer room. Circle. The computer room. Very good. So what is your answer? What is the place?
1: Playground.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: That's correct. ถูกต้องค่ะ ปรบมือเพื่อนค่ะ ถูกต้อง ฉะนั้นข้อนี้นะคะคือ playground. ตรวจคำตอบเลยค่ะ ถูกไหมลูก ถูกไหม ฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ยากนะ ไปต่อกันที่ part B. ไปต่อที่ part B ค่ะ นักเรียนค่ะ part B ทำอะไรลูกให้นักเรียนดูพาร์ท B นะคะเขาบอกว่า look at the map above ให้นักเรียนดูที่แผนผังที่เขากำหนดให้ด้านบนนะคะ then ask and answer with your partner ให้นักเรียนทำอะไรคะ ask ไม่เขียนแล้วไม่เขียนคำถามค่ะ ask and answer เป็น speaking time ต้องถามและตอบกับเพื่อนค่ะเกี่ยวกับการให้ทิศทางค่ะการไปสถานที่ต่างๆนะคะโดยใช้พาร์ท B เห็นบทสนทนาในพาร์ท B ไหมลูกเห็นไหมคะเห็นไหมลูกตอนนี้นะคะควรมีการดึงแผนผังออกมาให้นะคะนี่คือแผนผังขนาดใหญ่เนาะใครจะดูแผนผังในหนังสือของหนูก็ได้นะคะนักเรียนคะบทสนทนาแรกค่ะเขาว่ายังไงลูกในใบงานของหนู excuse meWhere is
2: the
0: excuse me where is the นั่นแสดงว่านักเรียนต้องมีการถามอะไรก่อนถามตำแหน่งของสถานที่สมมุติว่านักเรียนจะไปไหนดีอ่ะนักเรียนไปไหนดีclassroom ค่ะไปห้องเรียนค่ะฉะนั้นถามว่าไงลูก excuse me
2: excuse
0: me where is the classroom นักเรียนก็ใส่สถานที่ที่เรียนจะไปนะคะต้องการแสงนะคะทีนี้ค่ะตอบก่อนค่ะตรงนี้คำตอบนี้ใช่การบอกทิศทางหรือยังลูกใช่ยังต้องบอกอะไรก่อน

0: ลืมแล้ว Where is the classroom? Where ลูก Where is บอกตำแหน่งค่ะต้องให้ดูค่ะว่า classroom อยู่ตำแหน่งไหนของอะไรได้บ้างอะอยู่ทำไมกับ hall เนี่ยฉะนั้นค่ะบอกว่าไง it's near the hall โอเคไหมคะโอเคไหมลูกคำถามนี้นะคะคำถามนี้ต้องการทราบตำแหน่งนั่นแสดงว่าคำตอบต้องตอบตำแหน่งทบทวนตำแหน่งค่ะมีคำว่าอะไรบ้างข้างหน้า in front of ข้างหลัง behind ระหว่าง between ตรงข้าม opposite ถัดจากแบบมีระยะห่างอยู่ใกล้ near และ next to ที่แปลว่าติดกันโอเคไหมคะถัดจากหรือติดกันทีนี้หมดหรือยังลูกคำถามยังไม่หมดค่ะหนูต้องถามอะไรต่อเมื่อรู้ตำแหน่งแล้วต้องถามอะไรคะ How can I get to the เมื่อสักครู่เราถามไปไหน Classroom เราต้องการไป Classroom ฉะนั้นตำแหน่งนี้สถานที่นี้ต้องเป็นสถานที่เดียวกับด้านบนโอเคไหมคะถ้าหนูไปถามเขาว่าทางไปห้องน้ำอยู่ไหนตำแหน่งของห้องน้ำอยู่ไหนแต่ถามทางไปห้องเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะคนตอบก็คืองงว่าตกลงจะไปไหนแน่ฉะนั้นต้องเป็นสถานที่ทำไมลูกเดียวกันนะคะฉะนั้นถ้าด้านบน classroom ข้างล่างก็ต้อง classroom ฉะนั้นค่ะตอนนี้ควรให้ตำแหน่งหนูมาแล้วคืออยู่ที่ไหนคะ you are in front of the library อยู่ที่ไหนอยู่ข้างหน้าอะไรlibrary อยู่หน้าห้องสมุดค่ะฉะนั้นว่ายังไงคะไปห้องเรียนเดามาเลยค่ะเพราะว่าในใบงานของหนูไม่มีอยู่แล้วไปยังไงได้บ้าง you can ควรลงไปหาเลยไปอย่างแรกค่ะ you canไปถึงก็เลี้ยวขวาเลยไม่ต้องตรงต้องอะไรทั้งนั้นเอามาอีกทีหนึ่ง
1: go straight ahead
0: you can go straight ahead you can go straight ahead and then ตรงแล้วนะตรงแล้ว and then ไปห้องเรียนนะลูกดูให้ดีสถานที่ไปห้องเรียน then เราตรงมาแล้วลูกเราตรงมาแล้วAnd then
1: turn right
0: โอเคถูกต้องค่ะ turn right and then ตอนนี้เราเลี้ยวขวามาแล้วนะเลี้ยวขวามาแล้วเราทำอะไรต่อ and then
1: next to the hand
0: hall
1: next to the hall
0: บอกทิศทางมาก่อนค่ะเลี้ยวขวาแล้วทำไมก่อนเราไปห้องเรียนลูกตรงไปว่ายังไง
1: Walk along
0: the อะไร
1: along
0: the road
1: walk along the road
0: โอเคเดินไปตามถนนค่ะเดินไปตามถนนค่ะอยู่ตรงไหนคะ classroom อยู่ตรงไหนคะ classroom คำตอนนี้ walk along มาแล้ว walk along the road มาแล้วค่ะเดินผ่านhallมาแล้ว
1: The classroom.
0: The classroom.
1: Near the hall.
0: Is near
1: the hall.
0: Okay. แบบนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างค่ะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะให้เวลาสักครู่ในการฝึกบอกทิศทางกับเพื่อนโดยใช้แผนผังนี้และบทสนทนานี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะไม่ต้องลุกไปไหนนะคะถามกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยค่ะช่วยกันบอกทิศทางก็ได้ไปกับเพื่อนก็ได้โอเคไหมคะช่วยกันบอกค่ะเชิญ

0: โอเค time stop หมดเวลาค่ะนักเรียนค่ะ so now speaking time ถึงเวลาทำไมคะพูดค่ะจากการที่นักเรียนไปฝึกพูดกับเพื่อนถามตอบกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวควานจะขอตัวแทนค่ะโอเค Sophia please stand up okay who want to be your pair
1: Patty
0: okay stand up Patty
1: excuse me where is the playground
2: it's oppositeComputer room.
0: It's opposite the computer room. Okay. ถามต่อค่ะ How can
1: ไปไหน How can I get to the playground?
2: You can.
0: ไปยังไงลูก
2: Walk along. You can walk along.
0: You can walk along เดินไปไงคะเดิน walk along the
2: เดินตรงไป
0: the road okay and then
2: on the
0: it's on อยู่ทางเอามาอยู่ทางเลยลูกเพราะว่าสั้นระยะสั้นแค่นี้เองเดินตรงมาแล้ว it walk along the road
2: it's on turn right
0: yang it's on the right
2: It on the right
0: หยุด the right จริงเหรอ the right เหรอไปเพกาวนะถ้า the right คือไปทางไหนทันที
2: It on the left
0: It's on the left ถูกต้อง finish หมดยังโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะฉะนั้นนะคะควรเข้าใจลูกว่าการบอกทิศทางเนี่ยจะค่อนข้างสับสนเนาะฉะนั้นนะคะจะฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปฝึกพูดโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะเจอต่อกันในชั่วโมงหน้าอีกหนึ่งครั้งโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนขาเราจะยังอยู่ในเรื่องนี้ค่ะนักเรียนคะ How can I get to the canteen too ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะฉะนั้นอย่างที่วันบอกนะคะใครที่ยังไม่แม่นนะคะไปฝึกพูดมาเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่18ค่ะเรื่อง How can I get there แบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ Learning Log ค่ะฉะนั้นนะคะจะฝากให้นักเรียนนะคะนำสิ่งเหล่านี้มาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่วันย้ำเตือนไปนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางไปฝึกในเรื่องของการถามทางมานะคะเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะเจอกันอีก1ชั่วโมงค่ะ That's it for today class leader
3: Class ready
4: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL TV 1ถึงช่อง DL TV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DL TV และทาง www.dltv.ac.th

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำ

0: วันนี้คำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กครับนักเรียนครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละภาคใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินประเพณีแล้วก็อะไรครับการแสดงการละเล่นถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าสิ้นใช่ไหมครับนุ่งสิ้นแล้วก็ถ้าภาคใต้ก็จะนุ่งแบบเป็นผ้าปะเต๊ะแล้วก็ถ้าอาหารการกินล่ะครับถ้าภาคเหนือก็จะมีข้าวซอย
1: แกง
0: โฮแกงฮังเลถ้าภาคอีสานก็จะเป็นพวกส้มตำลาบก้อยพวกนั้นใช่ไหมครับภาคกลางก็แกงเขียวหวานต้มยำกุ้งภาคใต้ก็คั่วกลิ้งแกงไตปลาแกงเหลืองหรือแกงส้มใต้แล้วก็ภาษาใช่ไหมครับที่เราได้เปรียบเทียบความแตกต่างถ้าเป็นมะละกอภาคเหนือเรียกอะไรครับจำได้ไหมเอ่ย
1: บัก
0: กะเตสใช่ไหมครับถ้าภาคอีสานล่ะมาคุงแล้วก็ภาคใต้ล่ะครับลอกอถ้าภาคกลางก็คือมาละกอใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การรักษาวัฒนธรรมไทยครับก็คือสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้มาไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของแต่ละภาคเราจะมีวิธีการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดให้วัฒนธรรมเหล่านี้คงอยู่และก็สืบต่อได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมการวาดภาพระบายสีวัฒนธรรมที่พวกเราชื่นชอบด้วยครับต่อไปนะครับมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องบอกแนวทางรักษาวัฒนธรรมไทยได้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับวันนี้กิจกรรมของเรานี่แหละครับก็คือระบายสีวาดภาพวัฒนธรรมที่ชื่นชอบแล้วก็บอกแนวทางการอนุรักษ์ครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูแนวทางการอนุรักษ์นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนความรู้เดิมก่อนมีประมาณ3เกมให้เล่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะ3เกมให้เล่นไม่ยากเรามาดูเกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกนักเรียนเคยดูเกมโชว์แฟนพันธุ์แท้ไหมครับเคยดูใช่ไหมครับก็คือคำที่ครูนำให้เราให้พวกเราทายเป็นชื่อประเพณีของไทยภาคใดไม่รู้โดยให้พวกเราทายว่าเป็นประเพณีอะไรโดยครูจะมีแผ่นป้าย1 2 3 4แผ่นป้ายให้พวกเราเลือกแต่ละแผ่นป้ายนะครับก็จะมีคำใบ้บอกว่าเป็นชื่อประเพณีอะไรกลุ่มไหนที่ทายถูกก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปก่อนมีอยู่3เกมครับแต่ครูบอกก่อนนะครับว่าการเปิดแต่ละแผ่นป้ายเนี่ยสมมุติว่านักเรียนเลือกแผ่นป้ายที่1ครูเปิดถ้ากลุ่มไหนตอบถูกกลุ่มนั้นก็จะได้20คะแนนเต็ม5 10 15 20แต่ถ้าเปิด2แผ่นป้ายถ้าตอบถูกคะแนนก็จะเหลือ15ถ้าเปิด3แผ่นป้ายคะแนนก็จะเหลือ10ถ้าเปิดทั้ง4แผ่นป้ายแล้วตอบถูกก็จะเหลือ5กลุ่มไหนที่ตอบถูกก็จะได้5คะแนนไปแต่ถ้าเปิด1แผ่นป้ายกลุ่มไหนอยากได้คะแนน20คะแนนเต็มเลยแต่ปรากฏว่าตอบผิดกลุ่มนั้นจะไม่มีสิทธิ์ตอบจะให้กลุ่มอื่นตอบในลำดับต่อไปเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับแต่ถ้านักเรียนคิดว่าอยากเสี่ยงฉันว่าประเพณีนี้แหละถ้าตอบถูกจะได้กี่คะแนนเลยครับ20เลยพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขอะไรดี
2: 2
0: หมายเลข2เตรียมตัวนะครับเตรียมกระดาษขึ้นมาด้วยครูจะเปิดแล้วนะ

0: ขียนที่ไหนก็ได้กลุ่มละ1แผ่นนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเล่นไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับหมายเลข2ครูจะเปิดแล้วนะหันมาดูด้านหน้าคำนี้คือคำว่าฝนถ้าตอบถูกได้20คะแนนเต็มถ้าตอบผิดจะให้กลุ่มอื่นตอบกลุ่มใครคิดว่าจะตอบบ้างมีไหมเดี๋ยวครูจะนับ1 2 3นะตอบผิดก็คือคะแนนหมดเลยนะขอตัวแทนกลุ่ม1คนใครจะเป็นคนยกมือกลุ่มละ1คนกลุ่มละ1คนนะตกลงกับเพื่อนเร็วจ้าใครยกมือกลุ่ม1ใครยกมือกลุ่ม2ใครยกมือกลุ่ม2กลุ่ม2ใครยกมือกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5โอเคแล้วครูจะนับ1 2 3แล้วก็ยกมือนะใครอยากจะตอบกลุ่มไหนอยากจะตอบกลุ่มไหนอยากจะเสี่ยง1 2 3กลุ่มที่4
1: คิดว่าเป็นประเพณีบุญบั้งไฟครับ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นบุญบั้งไฟตอบไปแล้วถ้าตอบถูกนั่งลงก่อนครับถ้าตอบถูกกลุ่มที่4จะได้20คะแนนเต็มไปเลยนะครับแต่ถ้าตอบผิดกลุ่มอื่นก็จะมีสิทธิ์ตอบต่อคำตอบนะครับบุญบั้งไฟใช่หรือไม่
2: ไม่ใช
0: ่เฉลย
2: ไม่ใช่
0: ยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวกลุ่มต่อไปที่จะตอบต้องการเปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายหรือว่าเอาแค่นี
2: ้
0: เปิดไหมใครคิดว่าเปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายยกมือเอามือลงใครคิดว่าไม่เปิดเดี๋ยว1 2เอามือลงเปิดใหม่ใครคิดว่าเปิดยกมือขึ้นก็พอๆกันนะเฉลี่ยตลบเปิดหรือไม่เปิดเดี๋ยวครูถามเมื่อกี้เราเชื่ออะไรนะศิราวิทย์เปิดหรือไม่เปิดดี
2: เป
0: ิ
2: ด
0: เปิดหมายเลขอะไรเพื่อฟังสามอีสานตอนนี้คะแนนเต็มเหลือ15พร้อมนะครูจะนับ1 2 3ยกมือแค่กลุ่มละคนกลุ่มละคน1 2 3กลุ่มที่5
1: ประเพณีแห่นางแมวครับ
0: เพื่อนกลุ่มที่5ตอบมาแล้วว่าแห่นางแมวถ้าครูเฉลยแห่นางแมวกลุ่มที่5ก็จะได้15คะแนนเลยนักเรียนคิดว่าใช่หรือไม
2: ่ใช่
0: เพราะว่าอะไรแห่นางแมวก็คือขอฝนแล้วก็อยู่ในภาคอีสานเฉลยแล้วนะครับว่าถูกต้องนั่นเองครับแห่นางแมวเดี๋ยวเรามาดูแผ่นป้ายที่1นะครับถ้าเปิดแผ่นป้ายที่1ก็คือสัตว์ฝนอีสานแล้วก็แห่เราเขียนไว้เลยว่ากลุ่มที่5ได้15คะแนนต่อไปปริศนาหลังแผ่นป้ายอันนี้นะครับถ้าเปิด1แผ่นป้ายได้20คะแนนแต่ถ้าเปิดแผ่นป้ายที่2เหลือ10เหลือ10เปิดได้แค่2แผ่นป้ายถ้าผิดก็คือผิดเลยพร้อมไหมครับ
2: พร้อมคร
0: ับนักเรียนปลายทางครับร่วมเล่นกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับหมายเลข

0: กอะไรดีครับฮะเป็ดเป็ดนะกลุ่มไหนจะเสี่ยงบ้างกลุ่มไหนอยากตอบบ้างเดี๋ยวครูถามก่อนนะกลุ่มไหนอยากตอบบ้างเดี๋ยวสมมุติว่าตอบพร้อมกัน3กลุ่มถ้าตอบถูกก็3กลุ่มจะได้คะแนนเท่ากันหมดเลยเต็ม20กลุ่มไหนกลุ่ม3ตอบกลุ่มอะไรกลุ่ม4ตอบไหมตอบกลุ่ม5ตอบไหมกลุ่มเนี้ยตอบกลุ่ม2ตอบไหมตอบเหมือนกันใช่ไหมอ่ะพวกเราเขียนก่อนเขียนว่าตอบอะไรก่อนเขียนเป็นหลักฐานก่อนตอบได้ประเพณีเดียวเขียนเป็นหลักฐานแล้วนะกลุ่มที่3ตอบอะไรฮะไม่ก็ฟังให้ถ้าตอบถูกก็ได้หมดเลยไม่มีใครลอกอ่ะกลุ่ม3ตอบอะไร
1: วั
0: วชนกลุ่มนั้นปิ้งควายปิ้งควายปิ้งควายโอ้วิ่งควายหมดเลยมีกลุ่ม3กลุ่มเดียวตอบวัวชนถ้ากลุ่ม3ตอบถูกก็จะได้20คะแนนเต็มเลยถ้ากลุ่มอื่นตอบถูกกลุ่ม3ก็จะไม่ได้คะแนนกลุ่มเดียวอ่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเพียงตอบไม่ได้แล้วเมื่อกี้ตอบมาแล้วอ่ะคิดว่าอะไรก็ไม่เห็นเลยวัยชนกลุ่มที่3ได้20คะแนนเต็มกลุ่มที่5ได้กี่คะแนน15กลุ่มที่3ได้20นำอยู่5คะแนนนะต่อไปภาพต่อไปจะเป็นปริศนาดาวินชีใช้ชาวปัญญาคิดอย่างละเอียดมากแล้วก็ต้องคิดให้ลึกๆนักเรียนจะสามารถตอบได้คำถามต่อไปจะเป็น30คะแนนถ้ากลุ่มไหนที่ยังไม่ตอบแล้วตอบถูกกลุ่มนั้นก็จะได้อาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้อ่ะพร้อมไหมภาพสุดท้ายพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูให้ดีครูบอกแล้วว่าคิดให้ลึกๆคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบภาพนี้เป็นชื่ออาหารแต่ครูไม่บอกว่าภาคไหนถ้าบอกห้ามให้กลุ่มอื่นได้ยินอะไรนะบอกได้แค่ว่าอาหารแต่ละกลุ่มเขียนเลยอ
1: ือ
0: เดี๋ยวดูดิใช่เปล่าอ่ะ
2: บัวลอย
0: ไหนแต่ละกลุ่มโชว์ให้ครูดูไหนดูดิกลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไรตัวกลุ่มไม่เป็นไรครูดูมาแล้วทุกกลุ่มไหนอ่ะไม่เห็นเลยอะไรอ่ะลอดช่องครูสอนลอดช่องไปเหรออ่ะมีกลุ่มที่ตอบถูกด้วยอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวนะกลุ่มนี้เห็นแล้วกลุ่มนี้กลุ่มอะไรเก็บหมูอันนี้อันนี้อะไรนะอ๋ะ อเฉลยพร้อมที่จะเฉลยยังมีกลุ่มที่ตอบถูก2กลุ่มเฉลยก็คือเข้าซอยนั่นเองแสดงว่ากลุ่มที่3ชนะเดี๋ยวตอนเย็นไปหาครูนะเดี๋ยวครูพาไปซื้อขนมสุดท้ายเดี๋ยวให้กลุ่ม3ตอบว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าวซอยใช่พอรถเข้าไปในซอยก็คือข้าวซอยนั่นเองก็คืออาหารของภาคเหนืออ่ะกลุ่ม3ชนะนะครับนักเรียนนั่งตัวตรงต่อไปนะครับเราจะมาดูการรักษาวัฒนธรรมไทยเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้เล่นเกมทายชื่อวัฒนธรรมไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่1ก็คืออะไรแทนนางแมวก็คือมีการใช้แมวเพื่อเป็นการขอฝนแล้วก็เกิดในภาคอีสานภาพที่2ก็คือวัวชนเป็นการละเล่นของภาคใต้ที่นำวัวตัวผู้มาชนกันใช่ไหมครับต่อสู้กันแล้วก็ภาพสุดท้ายก็เป็นข้าวซอยข้าวซอยก็ถือว่าเป็นซุปได้จัดอันดับว่าเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกด้วยเป็นอาหารของภาคเหนือต่อไปนะครับเราจะมาดูการรักษาวัฒนธรรมไทยกันว่าเราสามารถสืบทอดรักษาได้อย่างไรบ้างข้อที่1 นะครับก็คือการอนุรักษ์โดยเชิญชวนนะครับให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นนะครับตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับปัจจุบันเวลามีจัดงานอะไรก็จะมีการเชิญชวนให้พวกเราเข้าร่วมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศรถแห่ในหมู่บ้านประกาศลงเพจ Facebook หรือว่าตามวิทยุกระจายเสียงในชุมชนว่าวัดนั้นวัดนี้หมู่บ้านนี้จะมีประเพณีอะไรนะครับให้พวกเราได้เข้าร่วมถ้าพวกเราไม่เข้าร่วมก็จะไม่มีผู้สืบทอดสืบต่อประเพณีนั่นเองครับอ่ะต่อไปนะครับ2ก็คือต้องมีการฟื้นฟูโดยการเลือกภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายหรือว่าสูญหายไปแล้วนะครับมาทำให้มีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นครับภาพนี้นักเรียนทราบไหมครับว่าเป็นประเพณีอะไร
2: พระโคเสียง
0: พระโคเสียงไทยใช่ไหมครับอันนี้นะครับเป็นประเพณีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับก็เป็นการทำนุบำรุงขวัญให้กับเกษตรกรที่จะเริ่มฤดูการเพาะปลูกนะครับในอดีตนะครับก็มีการเริ่มประเพณีนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็มีการฟื้นฟูนะครับให้มีประเพณีกลับขึ้นมาใหม่นะครับต่อไปอันนี้ก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับก็มีการฟื้นฟูประเพณีผูกเสี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับการผูกเสี่ยวเนี่ยครับก็เหมือนกับการร่วมกันว่าฉันจะเป็นเพื่อนกันรักกันแล้วก็มาลงแขกมาช่วยกันเกี่ยวข้าวของผู้คนในหมู่บ้านก็เป็นการส่งเสริมความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้านที่มาร่วมช่วยกันเกี่ยวข้าวครับต่อไปข้อที่3นะครับต้องมีการพัฒนาสร้างสรรค์แล้วก็ปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ก็อย่างเช่นเมื่อก่อนแห่นางแมวเนี่ยเขาจะใช้อะไรเขาจะใช้แมวจริงๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีการมองว่าการที่ชาวบ้านเนี่ยฟังก่อนเร็วเอาแมวแห่ไปรอบหมู่บ้านแล้วก็รดน้ำใส่แมวเนี่ยก็เหมือนกับการคล้ายๆกับอะไรอาจจะมองว่าเป็นการทรมานสัตว์ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้กับยุคสมัยก็คือเอาตัวอะไรโดเรมอนที่ว่าเป็นตัวแทนของแมวไม่แห่แทนแทนแมวจริงก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเสื้อผ้าผ้าไหมจากเป็นชุดแบบผ้าถุงทรงไทยก็อาจจะมาดัดแปลงให้กลายเป็นแฟชั่นยังไงแฟชั่นให้มีความสมัยมีความล้ำสมัยทันสมัยมากขึ้นนะครับก็เป็นการนำผ้าไหมพื้นเมืองของไทยก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิปัญญานะครับต่อไปข้อที่4ต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ตระหนักในคุณค่าแล้วก็เห็นในคุณค่าคุณประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมโดยผ่านสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษานะครับแน่นอนครับประเพณีจะสืบทอดต่อไปได้ต้องมีการอะไรครับต้องมีการถ่ายทอดก็อย่างเช่นครูสอนรำไทยรำโขนใช่ไหมครับถ้าไม่มีครูสอนนักเรียนจะรำได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันรำยากนี่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการสอนการทำอะไรการสารใบมะพร้าวใครสารเป็นบ้างในห้องเรามีไหมใครสอนเลยเห็นไหมคุณย่าสอนเราสารเป็นตัวอะไรได้บ้างปลาตะเพียนใช่ไหมครับแล้วอะไรได้อีกกุหลาบโอ้ได้กุหลาบด้วยเหมือนครูนะครับสอนสารปลาตะเพียนได้เป็นงูได้บางคนเนี่ยอาจจะสารเป็นตะกร้อเล็กๆได้นี่นะครับก็ถ่ายทอดมาจากสถาบันครอบครัวคุณย่าคุณยายหรือว่ามาในโรงเรียนคุณครูก็จะสอนวิชาต่างๆหรือว่าการอบรมอันนี้การน่าจะทำแบบทำโคมไฟกระดาษสาของทางภาคเหนือนะครับก็ต้องมีการถ่ายทอดมีการฝึกสอนฝึกซ้อมรุ่นต่อรุ่นก็จะสามารถฝึกทำได้สืบทอดประเพณีภูมิปัญญาต่อไปได้ต่อไปนะครับต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมโดยการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสืบสานและก็พัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะตั้งเป็นชมรมหรือว่าเครือข่ายนะครับอย่างเช่นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นโดยให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆนะครับเคยได้ยินไหมครับว่ามีการยกย่องคนนี้ว่าเป็นปราชญ์ท้องถิ่นในการรักษาอย่างเช่นรักษาอะไรโรคนวดสมุนไพรหรือว่ารักษาโรคคนที่โดนงูกัดตะขาบกัดเคยเห็นไหมครับในชุมชนในท้องถิ่นของเราที่จะมีหมอประชาบ้านลักษณะแบบนี้อาศัยอยู่นะครับอย่างเช่นนี้นะครับก็คือการประกาศยกย่องปราชาบ้านนะครับหรือว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดยกย่องนางจันทร์กนกนะครับว่าเป็นปราชาบ้านด้านศิลปะประดิษฐ์การทำบายสีนะครับต้องมีการยกย่องปราชญ์ท้องถิ่นครับต่อไปเป็นขั้นปฏิบัติของเราเลยก็คือครูจะให้พวกเราทำใบงานที่อะไรไม่แน่ใจโดยเกี่ยวกับการรักษาอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นให้นักเรียนภาพแล้วก็ระบายสียกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีที่พวกเราชื่นชอบแล้วก็บอกแนวทางการอนุรักษ์นะครับสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทยแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับนักเรียนฟังก่อนหันมาข้างหน้าเร็วครูจะมีตารางให้นักเรียน วาดภาพประเพณีที่ฉันชื่นชอบนักเรียนเป็นประเพณีก็ได้การละเล่นก็ได้อาหารก็ได้ได้หมดเลยแบบภาคไหนก็ได้แล้วก็นักเรียนจะต้องระบุชื่อวัฒนธรรมว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ภาคไหนแล้วก็บอกแนวทางการอนุรักษ์อันนี้ครูยกตัวอย่างเป็นภาพวาดประเพณีอะไรดอกไหมประเพณีชักพระนะครับเดี๋ยวครูจะแจกใบงานพวกเราเตรียมสีเตรียมดินสอเตรียมปากกามายังเตรียมแล้ว
2: ขอดินสอเราไม่แบ่ง
0: แจกเพื่อนด้วย

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำกันเสร็จไหมเอ่ยน่าจะยังไม่เสร็จนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับทำเสร็จไหมครับถ้ายังทำไม่เสร็จนะครับก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับแล้วก็นำมาส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยนะครับพวกเราก็ทำไม่เสร็จใช่ไหมครับครูจะให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำกลับมาส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะนำกลับไปทำที่บ้านครูขอดูตัวอย่างของนักเรียนสัก 2-3 คนได้ไหมครับว่าพวกเราได้เลือกวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีอะไรครับกลุ่มที่5ใครสามารถโชว์ได้บ้างว่าฉันเลือกประเพณีนี้ชูก้าใช่ไหมครับชูก้าเลือกประเพณีอะไรครับ
1: เลือกประเพณีแห่นางแมวค่ะ
0: เลือกแห่นางแมวนะครับแห่นางแมวเป็นของภาคอะไรครับ
1: เป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานค่ะ
0: เพื่อขออะไรเอ่ย
1: เพื่อขอฝนค่ะ
0: เพื่อขอฝนกลุ่มที่3ล่ะครับใครตอบครูได้บ้างว่าเราเลือกประเพณีอะไรฉัตรมงคลนะครับเราเลือกประเพณีอะไรครับ
2: ล่องเรือไฟครับ
0: ไหลเรือไฟใช่ไหมครับไหลเรือไฟเป็นประเพณีของภาคอะไรครับ
2: อีสานค่ะ
0: ของภาคอีสานกลุ่มที่1ล่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทนสัก1คนใครก็ได้ครับปิงปองใช่ไหมครับปิงปองเลือกอะไรครับ
3: เลือกต้มยำกุ้งครับ
0: เลือกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งก็ถือว่าเป็นอาหารของภาคอะไรครับ
3: ภาคกลางค่ะ
0: ของภาคกลางเพราะว่าอะไรครับเราชอบทานใช่ไหมครับเพราะชอบทานกลุ่มที่2ล่ะครับขอตัวแทนสัก1คนเลือกประเพณีวัฒนธรรมอะไรครับ
4: ยี่เป็งค่ะ
0: ยี่เป็งของภาคอะไรเอ่ย
4: เป็นของภาคเหนือค่ะ
0: ของภาคเหนือเคยไปลอยยี่เป็งไหมครับ
4: ไม่เคยค่ะ
0: ยังไม่เคยแต่อยากไปลอยใช่ไหมครับก็เลยเลือกประเพณียี่เป็งโอเคครับกลุ่มที่4ล่ะครับขอสัก1คนกลุ่มที่4
5: ผีตาโขนครับ
0: ผีตาโขนเป็นประเพณีของภาคอะไรครับ
5: อีสานครับ
0: ภาคอีสานจังหวัดอะไรรู้ไหมครับจังหวัดเลยเคยไปชมไหมครับ
5: ยังไม่เคย
0: ยังไม่เคยแล้วก็อยากที่จะไปชมไหมครับอยากไปชมใช่ไหมครับโอเคครับก็เราก็เลือกประเพณีของแต่ละภาคก็ประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นำมาส่งคุณครูด้วยนะครับสรุปนะครับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีนะครับสามารถทำได้หลากหลายประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์การฟื้นฟูการเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วก็การนำไปปฏิบัติจนเป็นแบบแผนแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังนะครับก็จะช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องข้อมูลข่าวสารครับบทเรียนครั้งต่อไปครูให้พวกเราเตรียมข่าวมาด้วยข่าวในชีวิตประจำวันของเราอาจจะเอามาจากหนังสือพิมพ์หรือว่าจากเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอข่าวที่พวกเราเตรียมมาแล้วก็ทำลงในใบงานนะครับอย่าลืมนะครับข่าวกีฬาก็ได้ช่วงนี้เขาแข่งขันกีฬาอะไรเอ่ยช่วงนี้เขาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจัดที่ประเทศเก่งมากครับที่ประเทศฝรั่งเศสกรุงอะไรเมืองหลวง
6: ปารีส
0: หรือว่าช่วงนี้มีปลาอะไรพันนึงที่ระบาดหนักมากเลยปลาหมอคางดำหรือว่าอะไรอีกข่าวช่วงนี้ดังๆรัฐบาลจะแจกอะไรเงินดิจิตอลใช่ไหมครับก็สามารถนำมาได้หมดเลยทุกข่าวข่าวกีฬาข่าวบันเทิงข่าวการเมืองเตรียมมาด้วยนะครับเราจะมาเจอกันในคาบต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เก็บข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย

0: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
3: บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
2: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
3: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
0: สบม.สบายมากครับ
2: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
3: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
4: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
3: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
3: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
0: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
3: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
0: ดีครับ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
3: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากกับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
3: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
3: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
3: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่น

0: องเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิกกี้จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: นเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
2: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
3: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
1: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ขั้นตอนต่อมาก็คือการลงสีนั่นเองค่ะเริ่มจากการให้สีแดงระบายลงไปที่ส่วนหัวของจรวดได้เลยนะคะ

ท้ายเราใช้สีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางค่ะ

0: 300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
1: ถูกต้องเก่งมาก

0: กำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับ1และเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นักหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเราไปเริ่มที่ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนซึ่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเข้าสู่การฟื้นฟูเหลือที่อำเภอเวียงสาครับที่ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยน้ำจากจังหวัดน่านจะไหลไปลงเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งขณะนี้ยังเหลือพื้นที่รับน้ำ 30% อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการรับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับทั้งจากอำเภอโปอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่านก่อนที่มวลน้ำใหญ่นะครับจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งถือว่าเป็นมวลน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นยังคงมีระดับน้ำสูงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านณสถานีบ้านบุญนาควัดได้8.69 เมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่กำหนดไว้6.50 เมตรส่งผลให้น้ำเอ่อ

0: ล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในพื้นที่3ตำบลในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เร่งเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำใกล้สะพานที่เชื่อมต่อไปยังตำบลไหลน่านพร้อมกับติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถติดตามและประเมินสถานการณ์ได้นอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงขณะที่3อำเภอของจังหวัดน่านซึ่งประกอบด้วยอำเภอปัวท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านน้ำลดลงแล้วขณะนี้เข้าสู่การฟื้นฟูมีชาวบ้านห้างร้านและเจ้าหน้าที่ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าและถนนต่างๆอย่างที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ร่วมทำความสะอาดด้วย
1: กำลังใจที่มาช่วยเหลือ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะธนบดีนะครับองค์การหลังเกิดจังหวัดมีความพร้อม38นะครับและประธานยูเซอร์ฝ่ายได้ทำให้ช่วยกันเป็นที่นะครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์เชนของพวกเราท่านมาช่วยพวกเรา
0: ด้านโรงพยาบาลน่านก็ออกหน่วยปฐมพยาบาลในภาวะน้ำท่วมครับโดยจุดที่1นั้นที่หน้าโรงแรมเทวราชและจุดที่2ที่หน้าวัดกู่คำโดยประชาชนสามารถไปรับยาป้องกันโรคฉี่หนูตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการอื่นๆได้ในพื้นที่ใกล้บ้านมาดูข้อมูลฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างครับจากข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงมากที่สุดอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 138.5 มิลลิเมตรปริมาณน้ำท่าโดยแม่น้ำน่านที่สถานี N86 นั้นนะครับตำบลเปืออำเภอเชียงกลางตอนนี้มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองในพื้นที่ภาคเหนือก็ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนประมาณ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: ขณะเดียวกันตอนนี้จังหวัดน่านก็ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่4อำเภอด้วยนะครับส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเริ่มลดลงเรื่อยๆครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคนั้นสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบ 100% แล้วแต่ในส่วนน้ำประปาก็ยังมีปัญหาที่อำเภอท่าวังผาเพราะว่าท่อน้ำประปาแตกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่100หลังคาเรือนครับจังหวัดน่านได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอยู่ครับโดยจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่และจะมีตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำทรงตัวคาดว่าบ่าย2วันนี้จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
3: น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่แต่ก็คาดว่าในช่วงบ่าย2โมงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำจะทยอยลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจนะครับ
2: ในส่วนการฟื้นฟูวันนี้ก็เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์จะลงพื้นที่อำเภอปัวและลำดับต่อไปก็จะฟื้นฟูอำเภอเมืองหากอำเภอเวียงสาน้ำลดเมื่อไหร่ก็จะไปทำที่นั่นต่อเลยในส่วนของไฟฟ้าครับสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบทั้งหมดแล้วอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดจะเหลือบางจุดก็คือในอำเภอปัวตำบลภูคาเนื่องจากว่าถนนยังถูกตัดขาดโดยแขวงการทางหลวงน่านที่2จะเร่งเข้าไปเชื่อมต่อเส้นทางเพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดพอถนนใช้งานได้ก็จะไปทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในส่วนของประปาก็สามารถนำเข้าระบบได้เกือบ 100% แล้วเช่นกันแต่จะเหลือบางจุดครับที่มีท่อประปาแตกอยู่ที่อำเภอท่าวังผาประมาณ100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในส่วนอาหารก็ยังคงแจก3มื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวกลางของจังหวัดหากประชาชนต้องการอาหารหรือน้ำดื่มนะครับสามารถแจ้ง

0: ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ครับ
1: สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้ก็ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังคงมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เทศบาลเมืองน่านก็เริ่มทำความสะอาดบางจุดแล้วติดตามรายละเอียดได้จากคุณธีรพงษ์ลหวัชระครับรายงานสดมาจากบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านคุณธีรพงษ์
2: สถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านวันนี้นะครับดีขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็มีเรื่องของการทำความสะอาดรวมถึงดูแลพื้นที่ที่แห้งแล้วหลายจุดนะครับเป็นสัญญาณของการเริ่มฟื้นฟูนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเช้านี้ที่ถนนสุมนเทวราชกันก่อนนะครับที่หน้าถนนสุมนเทวราชเขตเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับพร้อมด้วยนายวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำความสะอาดกวาดล้างถนนหลังจากที่ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นฟูภายในเขตเทศบาลเมืองน่านครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาและก็เขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติครับซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดน่านซึ่งเกิดน้ำท่วมมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากและก็การพัฒนาระบบเตือนภัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันเหตุและก็ลดความรุนแรงของเหตุอุทกภัยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
3: ก็เป็นแผนปกติก็จะมีแผนที่ทรงไว้อยู่นะครับการจริงทางกรมการได้พูดไปต้นแล้วนะครับทางจังหวัดก็มีการเสนอแผนเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ปริมาณมวลน้ำเนี่ยมาจากส่วนด้านบนที่สูงแล้วก็ลงมาก็ต้องมีที่พักอันนี้ก็จะชัดเจนแล้วว่าต้องมีที่พักตามจุดต่างๆหลายจุดเหมือนกันนะครับทั้งขอบน้ำทั้งเส้นดินทั้งสายเล็กๆนะก่อนที่จะมาถึงครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นฝั่งเปรย์เร็วๆก็น่าจะมีความจำเป็นต้องทำให้ช้าหน่อยนะครับเรื่องการทำให้เขาเรามีจุดที่เป็นก็คือป่าต้นน้ำอะไรกันนะอันนี้ก็มีความจำเป็นอยู่นะครับที่ต้องทำแล้วก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นน้ำไปปลายน้ำเนี่ยการวางแผนในการบูรณาการในการแจ้งเตือน
2: แม้ว่าสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองบางจุดจะแห้งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบางจุดครับเป็นจุดลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจรโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างกาดสีคำแล้วก็ตลาดตั้งจิตนุสรณ์นะครับซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจการเมืองน่านนั้นปัจจุบันก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างช้าๆตลอดทั้งช่วงเช้าขณะที่ผู้ค้าในตลาดสีคำบางส่วนก็เดินทางมาทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโดยระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำที่ยังไม่แน่นอนครับและอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันหน่อยครับ
4: อ๋อรีบมาทำกับความสะอาดของลูกเดี๋ยวที่คนมันเยอะเดี๋ยวมันติดแล้วมันออกยากเราก็เอาน้ำมันยามันนิดก่อนเดี๋ยวค่อยหาน้ำสะอาดมาล้างให้ลูกเนาะ
5: กังวลไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีมาอีกเพราะว่าเนี่ยเราโหหลายวันแล้วนะ
4: กังวลลูกกลัวเหมือนกันสาวลูกอย่ามาเลยไปเที่ยวที่อื่นบ้างเถอะบางงานไม่ต้องมาก็ได้ห้ามเนิบๆไปที่อื่นก่อน
6: เพราะอยากขายของด่วนไงอยากขายของเร็วเพราะว่ามันยังไงอ่ะเราหยุดมาหลายวันแล้วไงเงินก็ต้องใช้ทุกวันค่ะ
5: คิดว่าวันนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วหรือเปล่าเลยรีบมาทำก่อน
6: คิดว่างั้นนะว่าจะปกติเหมือนเดิ
5: ม
6: ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะไม่ถึงก็ได้อยู่น้อยกว่างั้นแหละคิดแค่นี้คิดทางที่ดีๆนะนั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกเราก็กลัวเนาะแต่ไม่คิดละคิดว่ามันจะไม่ท่วมอีกแล้วจะปีเยียวยาให้มันเร็วหน่อยไงไม่ใช่ว่าข้ามปีแล้วก็ค่อยมาให้แบบนี้ค่ะเพราะบางคนยากจนเขาก็มีไงคือว่าเขาต้องทำมาหากินทำกินแบบว่าเราทำขายนี้ตอนเย็นแล้วก็ต้องไปซื้อจ่ายเงินทองมันก็ไม่เหลือนะคะแบบนั้นนะคะ
2: ครับที่ผู้ชมเห็นถ้าเป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณพนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลเมืองน่านนะครับตัวท่อน้ำนี่คือท่อน้ำที่สูบเอาน้ำที่ยังคงค้างอยู่ภายในตัวเมืองออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้านะครับและถ้าหากขยายภาพออกมาสักนิดหนึ่งนะครับ

0: จะเห็นบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือครับซึ่งก่อนหน้านี้ปิดถนนนะครับไม่สามารถข้ามได้ระหว่างฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงแต่ตอนนี้เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับโดยระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นต่ำกว่าระดับตลิ่งมากกว่า15เซนติเมตรแล้วประมาณเกือบ2เมตรแล้วขออภัยนะครับซึ่งระดับประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนที่อำเภอภูเพียงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายส่วนแล้วเช่นกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายบ้านก็เริ่มล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แต่อำเภอท้ายน้ำอย่างอำเภอเวียงสาก็ยังคงพบว่ามีสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับธีรพงศ์ โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์ครับ
2: ก็ต้องระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้ในส่วนของกองทัพอากาศก็เร่งระดมกำลังแล้วก็ยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านครับโดยได้ส่งเครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ H-225M มาสแตนบายภารกิจค้นหาและส่งผู้ป่วยทางอากาศครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศหรือสบพ.ท.อ.เร่งดำเนินการส่งกำลังบำรุงและเครื่องมือช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้เครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม 1,200 ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่มาสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับขณะเดียวกันทางสบพ.บน.46ได้ส่งอากาศยาน BT-67นำกำลังพลทหารกองประจำการพร้อมยุทโธปกรณ์สำคัญอาทิเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสื้อชูชีพกระสอบทรายอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในส่วนภารกิจด้านการแพทย์นั้นกองทัพอากาศก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์แบบ S225M ไว้สแตนบายพร้อมที่จะปฏิบัติการค้นหาและส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยพื้นที่ปลายน้ำเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยพลอากาศตรีสมบัติวงศาโรจน์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวว่าภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทยอยลงพื้นที่เพื่อเริ่มภารกิจฟื้นฟูตามจุดต่างๆและกำลังพลชุดใหม่ก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำนะครับกำลังพลต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ขณะที่มูลนิธิปอเต็กตึงครับระดมกำลังกู้ชีพกู้ภัยกว่า60นายปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดโดยตอนนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงมายังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับที่ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและการปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
2: ในส่วนสนามบินน่านนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.ก็แจ้งว่าสนามบินน่านเปิดให้บริการได้ตามปกติแต่ก็ขอแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นกระทบเส้นทางในบางพื้นที่อยู่ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.กระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินล่าสุดครับถ้าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับและเที่ยวบินก็ยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินเพียงแต่ว่าเส้นทางถนนที่เข้าสู่สนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบางจุดทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องใช้เวลา ลาเดินทางมากกว่าปกติครับกพฐจึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพเส้นทางและการจราจรก่อนออกเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินและขอให้ติดตามสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทางนี้ถ้าหากว่าเที่ยวบินล่าช้าถูกยกเลิกหรือว่าทางสายการบินปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารก็มีสิทธิ์จะขอคืนค่าโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถเลือกเดินทางด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินในประเทศด้วย
1: รัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาครับจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเมืองน่านเพื่อประเมินระดับความลึกของน้ำช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในการวางแผนอพยพร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้จัดทำภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยใช้เฉดสีแสดงระดับความลึกของน้ำท่วมสูงสุดเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนโดยสีฟ้าอ่อนนั้นแสดงระดับน้ำต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงน้ำเงินระดับน้ำ1เมตรถึง3เมตรสีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่าระดับน้ำ3เมตรถึง5เมตรและสีแดงระดับน้ำมากกว่า5เมตรนอกจากนี้แผนที่ยังแสดงข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการประเมินพื้นที่เสี่ยงการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายประชาชนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงตลอดจนการวางแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีภาพจำลองยังช่วยให้ประชาชนเห็นล่วงหน้าว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดอาจได้รับผลกระทบและมีระดับของน้ำประมาณเท่าใดทำให้สามารถเตรียมความพร้อมและตัดสินใจอพยพได้ก่อนเกิดสถานการณ์จริง
2: ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรหนักนะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดครับเบื้องต้นกรมโยธาได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับโดยประกอบไปด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถขุดตักหรือว่าแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและยังมีรถเกลี่ยดินอีก1คันครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชั้นในบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่รอบนอกเมืองซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปกป้องย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดครับ
1: นอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะครับพื้นที่อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนและตากก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้น

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยนะครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับปลายทางด้วยนะลูกนั่งขัดสมาธิได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจะต้องยืดตรงนะหลังจะต้องยืดตรงนะครับนักเรียนครับจำได้ไหมครั้งที่แล้วเรียนเนื้อหาอะไรไปลูก
1: นาตย
0: ะ
1: ศ
0: ั
1: พท์อ
0: ะไรนะ
1: นาตย
0: ะศัพท์ยังคงจำได้นะครับแล้วนักเรียนได้กลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่าการปฏิบัติของเราทบทวนไหมทบทวนนะปลายทางทบทวนไหมลูกต้องทบทวนด้วยนะครับเพราะว่าวิชาศิลปะของเรานะครับสาระนาฏศิลป์นั้นเป็นวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอาศัยทักษะการทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะคุณครูก็จะเชื่อว่าทักษะการปฏิบัติของนักเรียนก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับและวันนี้ลูกเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรครับ
1: ภาษ
0: าท่าทางนาฏศิลป์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ดูที่หน้าจอข้อที่1ลูกข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้นะครับอ่ะข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติเช่นกันนะครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นไงครับจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้ยากไหมยากไหมลูกไม่ยากนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทำได้เอาละแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาใหม่นะเราก็จะต้องทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยอ่ะวันนี้คุณครูมีภาพนะทบทวนเป็นภาพก่อนนะอ่ะดูภาพที่1นะครับภาพที่1นะอ่ะภาพที่1นั้นสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับถูกหรือผิดลูกตอบดังๆมั่นใจถูกหรือผิดถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมปลายทางแล้วลูกตอบถูกหรือผิดครับนักเรียนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะครับสำหรับภาพที่1นะถูกต้องตบมือเอาล่ะและนี่ก็คือจีบส่งหลังถูกต้องนะครับถูกต้องนะอ่ะดูภาพต่อไปภาพที่2ภาพที่2สังเกตดีๆสังเกตดีๆนะครับภาพที่2นั้นภาพสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิดครับนักเรียนถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดใช่ไหมผิดใช่ไหมมีใครตอบถูกบ้างหรือเปล่ามีไหมไหนยกมือซิมีไหมไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทางตอบว่าผิดทั้งหมดในภาพที่2อ่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับผิดนั่นเองนะครับอ่ะดูสังเกตนะข้อความคุณครูเขียนว่าจีบล่อแก้วภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกจีบอะไรนะจีบอะไรลูกจีบปรกปรกข้างเก่งมากจีบปรกข้างนะครับภาพนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นภาพและข้อความจริงไม่สัมพันธ์กันจึงผิดนะครับอ่ะดูต่อดูต่อดูต่อภาพที่1นะภาพที่1นี้ภาพสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิดครับนักเรียนถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกใช่ไหมถูกใช่ไหมอ่ะดูเฉลยเลยถูกต้องตบมืออ่ะดูภาพต่อไปอันนี้ง่ายมากเนาะเพราะเป็นวงล่างนะครับภาพที่2ภาพที่2ภาพที่2ภาพที่นักเรียนเห็นนะลูกนะสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดนะครับอ่ ปลายทางนะครับตอบถูกหรือผิดสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะข้อนี้นะผิดนั่นเองเก่งมากถูกต้องนะครับข้อความคือวงกลางแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือวงบนนั่นเองเพราะว่าวงบนนะจะอยู่แง่ศีรษะนะครับสำหรับตัวพระส่วนตัวนางก็จะอยู่หางคิ้วนะอยู่หางคิ้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนเท้ากันบ้างนาฏยศัพท์ส่วนเท้าดูนะสังเกตดีๆนะดูที่หน้าจอนะครับภาพที่หนึ่งภาพสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ถูกหรือผิดตอบดังๆมั่นใจหน่อยเริ่มเสียงแตกใครว่าผิดยกมือก่อนต้นทางใครว่าผิดยกมือเอามือลองใครว่าถูกยกมือมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทุกคนตอบว่าข้อนี้ผิดถูกต้องไหมครับตอบว่าข้อนี้ผิดนะไปทางด้วยนะลูกนะดูไปด้วยนะและตอบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะผิดนั่นเองเก่งมากนะครับข้อนี้ผิดเนาะคุณครูเขียนว่าข้อความคือประสมเท้าแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือการยกเท้าเก่งมากนะครับการยกเท้านั่นเองอ่ะมาดูภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายเอาละสังเกตภาพที่สองดีๆสังเกตดีๆนะครับภาพที่สองนั้นสัมพันธ์กับข้อความด้านล่างหรือไม่ข้อนี้ตอบถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูกมั่นใจถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมอ่ะเรามาเฉลยกันนะเรามาเฉลยกันดูเลยผิดนั่นเองเก่งมากนะครับข้อความคืออะไรกระพุ้งเท้าแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือกระดกเท้านั่นเองเก่งมากนะครับเอาละนี่คือการทบทวนด้วยภาพเนาะทีนี้แหละเราก็จะต้องทบทวนการปฏิบัติละนะครับแต่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณครูให้นักเรียนท่องคำว่าจะจงจะทิงจงทิงเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการกำหนดนะครับจังหวะในการฝึกปฏิบัติให้พร้อมเพรียงกันนะครับเอาละนาฏยศัพท์การจีบนะวันนี้เราจะทบทวนมีอะไรบ้างดูเลย1คืออะไรลูก
1: จ
0: ีบความ2
1: จีบหาย
0: 3
1: จีบมาก
0: 4
1: จ
0: ี
1: บ
0: ล
1: งล่าง
0: 5
1: จ
0: ี
1: บลงล
0: ่
1: าง
0: 6จีบล่อแก้วเอาละนักเรียนยื่นมือออกมานะครับยื่นมือออกมานะจีบแรกคือจีบคว่ำใช่ไหมจีบคว่ำนะครับจีบให้ถูกต้องด้วยนะจีบให้ถูกต้องด้วยนะลูกอ่ะจีบคว่ำอ่ะรอจัดห้องจะจงจะทิ้งจงทิ้งด้วย1 2และ3

จะจงจะทิ้งจงทิ้งเอาละจำได้ไหมอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะครับพร้อม1 2และ3ลูกไปจ้า

จะจงจะทิ้งจงทิ้งตบมือนี่คือการทบทวนนาฏยศัพท์การจีบนะครับอ่ะดูต่อเลยจะทบทวนอะไรต่อนาฏยศัพท์การตั้งวงท่าที่หนูจะต้องทบทวนมี1คือวงบน2วงกลาง3วงล่าง4วงหน้า5วงบัวบานนะครับเอาละยื่นมือออกมาตั้งวงเลยวงแรกคือวงบนใช่ไหมอ่ะพร้อมนะพร้อมนะลูกนะช่วยครูนับนะ1 2และ3

ทิงเป็นไงจำได้ไหมจำได้นะครับและนี่ก็คือนาฏยศัพท์การตั้งวงเนาะเอาละทีนี้นักเรียนจะได้ยืนขึ้นกันบ้างเนาะเพราะเราจะต้องทบทวนนาฏยศัพท์ส่วนเท้านะส่วนเท้าอ่ะจะมีท่าอะไรบ้างดูที่หน้าจอลูกหนึ่งเลยคือประสมเท้าสองเลยสองประเท้าสามยกเท้าสี่ก้าวเท้าห้ากระทุ้งเท้าและหกกระดกเท้านั่นเองเอาละเราจะต้องทบทวนกันนะครับปลายทางด้วยนะลูกทบทวนไปพร้อมๆกับต้นทางได้เลยเอาละต้นทางยืนขึ้นครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะลูกรักษาแถวตัวเองให้ดีระเบียบวินัยจะต้องมีเหมือนเดิมนะครับได้ไหมพร้อมนะมือเท้าเอวนะครับอ่ะรอบที่หนึ่งเดี๋ยวหันหน้ามาหาทางครูก่อนเดี๋ยวรอบที่สองครูให้หนะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิมเนาะอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนว่าจำได้หรือเปล่าปลายทางด้วยนะลูกมือเท้าเอวหลังตรงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วยคุณครูท่องด้วยดังๆนะไปพร้อมๆกันนะครับไหมพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3ไปลูก

0: ทิ้งทิ้งไว้อ่ะคืนตัวเอาละค่อนข้างที่จะลืมเนาะเพราะจะเด็ดทบทวนกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งซิอีกหนึ่งครั้งนักเรียนอย่าลืมนะลูกเวลาหนูกระทุ้งแล้วหนูกระดกหนูจะต้องหักข้อเท้าด้วยบางคนจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกนะหักมาให้ถูกอย่างนี้นะครับนะอ่ะนักเรียนนั่งลงได้ไม่มีเสียงนั่งลงได้ลูกเป็นยังไงยังจำได้อยู่ใช่ไหมยังจำได้อยู่นะยังจำได้อยู่นะและนี่ก็คือนาฏยศัพท์นะครับทั้งส่วนมือและส่วนเท้าเลยที่เราทบทวนกันไปนะทีนี้ลูกเราเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับดูเลยนะครับสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะลูกก็จะเป็นการนำท่าทางต่างๆนะครับและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะครับและภาษาท่าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สื่อความหมายระหว่างผู้แสดงและผู้ชมการแสดงนาฏศิลป์เพราะทำให้ผู้ชมทราบว่าผู้แสดงกำลังสื่ออะไรหรือกำลังแสดงอารมณ์อย่างไรนะลูกนะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ก็จะสามารถแบ่งออกได้2ประเภทนะครับแบ่งออกได้2ประเภทนะดูประเภทที่1ประเภทที่1คือภาษาท่าอะไรลูกอ่ะใหม่อ่านพร้อมกัน1 2และ3
1: ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
0: ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินี่คือประเภทที่1นะครับและประเภทที่2คือภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายทั้ง2ประเภทนี้กันนะยืดตัวให้ตรงปลายทางด้วยนะลูกยืดตัวให้ตรงนะครับดูประเภทที่1ก่อนภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะลูกนะเป็นท่าทางที่ดัดแปลงจากท่าทางตามธรรมชาติของคนเราแต่ปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้นมาผสมผสานเช่นท่ายิ้มท่าเรียกท่าปฏิเสธท่าร้องไห้ท่าดีใจท่าโกรธเป็นต้นนะครับจริงๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเท่านั้นในประเภทนะครับภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะแล้วภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติก็สามารถแบ่งย่อยออกได้อีก3ลักษณะลูกดูประเภทที่1ลักษณะที่1นะครับลักษณะที่1ก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูดนะดูลักษณะที่2ก็จะเป็นภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนกิริยาอาการนะครับลักษณะสุดท้ายลักษณะที่3ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับจะมี3ลักษณะนะลักษณะที่1เนี่ยใช้แทนคำพูดก็เช่นไปมาที่นี่ที่โน่นนะครับใช้แทนคำพูดนะส่วนที่ใช้แทนกิริยาอาการก็จะเป็นท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าเดินนะลูกนะเราก็จะมีท่าที่เป็นภาษาท่าทางนาฏศิลป์แบบนาฏศิลป์ด้วยนะครับลักษณะที่3ลักษณะแสดงอารมณ์และความรู้สึกนะลูกนะก็จะแสดงได้ทั้งอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจนะครับเป็นแสดงแทนอารมณ์ความรู้สึกภายในนั่นเองนะและนี่ก็คือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะครับดู ที่2ประเภทที่2ภาษาธาตุที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะครับอ่ะเป็นท่าทางที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เพียงพอนะครับต่อการใช้คำร้องหรือคำบรรยายนะครับที่จะต้องแสดงออกเป็นท่ารำนะครับอ่ะเช่นท่าเฉิดฉินนะก็จะสื่อความหมายความสวยงามนะอ่ะท่าที่สองท่าณภาพรท่าณภาพรก็จะสื่อความหมายความยิ่งใหญ่เกรียงไกรอันนี้จะเป็นท่าเฉพาะก็คือเราประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เฉพาะสื่อความหมายพวกนี้เลยนะอันนี้คือประดิษฐ์ขึ้นโดยตรงนะครับเอาละแต่วันนี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาฝึกประเภทที่สองนะครับก็คือภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะเอาละอ่ะและวันนี้เราก็จะมาฝึกอะไรท่าอะไรลูกท่าณภาพรนะครับเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วแทนความยิ่งใหญ่เกรียงไกรเนาะความยิ่งใหญ่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูที่หน้าจอคำอธิบายสำหรับตัวพระตัวพระคือผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายนะครับอ่ะผู้ชายนะผู้ชายดูที่หน้าจอนะลูกอ่านตามพร้อมกับครูเลยเท้าซ้ายก้าวหน้ามือขวาจีบคว่ำมือซ้ายหงายวงลงศีรษะเอียงขวาเท้าขวาก้าวข้างมือขวาม้วนจีบหงายวงลงมือซ้ายตั้งวงแขนตึงศีรษะกลับมาเอียงซ้ายนะครับและนี่ก็คือตัวพระนะทีนี้ตัวนางตัวนางตัวนางก็คือผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนั่นเองอ่ะดูที่หน้าจอนะครับตัวนางนะอ่านพร้อมครูนะเท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาเปิดส้นเท้ามือขวาจีบคว่ำมือซ้ายหงายวงลงศีรษะเอียงขวามือขวาม้วนจีบหงายวงลงมือซ้ายตั้งวงแขนตึงศีรษะกลับมาเอียงซ้ายนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวพระเลยนะตัวนางกับตัวพระจะคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ขานะขามันจะก้าวไม่กันนะครับมันจะต่างกันนิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับก่อนฝึกเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูดูก่อนนะสำหรับท่าแรกคือท่าณภาพรใช้สื่อความหมายอะไรนะลูกความอะไรความยิ่งใหญ่เกรียงไกลนะครับเอาละดูนะท่านะก้าวนี่คือตัวพระก้าวปึ๊บยืดตัวแล้วก็ก้าวข้างไปปึ๊บนะนี่คือตัวพระนะครับอ่ะมือซ้ายของนักเรียนตึงแขนเลยนะมือขวาหงายวงลงอย่างนี้นะครับนะขาตัวพระก็จะต้องกันเข่าออกนะกันเข่าออกนะครับอย่างนี้นะศีรษะมองไปที่มือสูงนะดูอีกหนึ่งครั้งนะดูอีกหนึ่งครั้งตัวพระนะลูกนะไปก้าวนะลูกนะยืดลงนี่คือท่าณภาพรนะครับทีนี้ตัวนางก็จะคล้ายๆกันไปทางเดียวกันแต่ขาต่างกันอ่ะหนูดูนะตัวนางนะลูกนะปึ๊บแล้วก็ยืดแล้วก็เปลี่ยนเอียงเลยปึ้งนี้ไม่ต้องใช้เท้าก้าวไปอีกนะตัวนางก็คือก้าวครั้งเดียวแล้วก็ยืดตัวปล่อยนะเนี่ยตัวนางก็จะเก็บขาอย่างนี้นะครับแต่เอียงไปทางเดียวกันมือข้างเดียวกันนะอ่ะพร้อมไหมอ่ะยืนขึ้นลองฝึกท่านี้เอาละเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าณภาพรกันนะครับอ่ะพร้อมไหมลูกนะถ้าพร้อมแล้วยืนตัวให้ตรงนะปลายทางด้วยนะลูกยืนตัวให้ตรงนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติกันนะครับเอาละอ่ะเอาเป็นตัวพระก่อนทำพร้อมครู นะช้าๆพร้อมครูนะลูกนะอ่ะพร้อมนะเขาให้เราก้าวอะไรก้าวเท้าอะไรซ้ายใช่ไหมอ่ะก้าวเท้าซ้ายนะก้าวเท้าซ้ายอ่ะก้าวซ้ายพอเราก้าวซ้ายเราก็ใช้มือเลยยืนตรงปึ๊บพอเราก้าวซ้ายมือขวาจีบคว่ำมือซ้ายหงายวงลงนะได้ไหมคืนตัวคืนตัวคืนตัวทีนี้เอาจังหวะใส่เข้าไปเป็นจ๊ะจงจ๊ะนะทิงจงทิงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยืนตัวตรงก้าวซ้ายนะหนึ่งสองและสามจ๊ะจงจ๊ะแค่นี้แค่นี้ก่อนเลยส่งตัวให้อยู่คืนตัวคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวคุณครูสอนผู้ชายแป๊บหนึ่งนะครับผู้หญิงตัวตรงช่วยครูท่องด้วยนะก้าวเท้าสายก้าวเท้าสายนะมือขวาจีบคว่ำมือซ้ายหงายวงลง1 2และ3ไปจะจงจะศีรษะเอียงไหนลูกเอียงทางมือจีบคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งผู้ชายเพราะเมื่อกี้ยังมีคนเอียงศีรษะผิดอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะพร้อมนะหนึ่งสองและสาม

0: จะ thank you
1: หัว
0: ไปนู่นเออบีขอโทษ
2: เอ้า
0: ทางนี้คืนตัวเอียงพองามเอียงพองามอ่ะอีกหนึ่งครั้งผู้ชายเกือบได้ทุกคนละนะอ่ะ

0: ทีนี้ผู้หญิงคล้ายๆกันฝั่งเดียวกันเลยเนาะฝั่งเดียวกันเลยก้าวเหมือนกันผู้หญิงก้าวเท้าไหนลูก
1: เท้าซ
0: ้ายเหมือนกันนะเท้าซ้ายเหมือนกันมือขวาก็จีบคว่ำเหมือนกันมือซ้ายหงายวงลงเอียงทางมือจีบเหมือนกันนะครับอ่ะผู้หญิงพร้อมนะดูแถวให้ตรงนะลูกนะปลายทางด้วยนะอ่ะช่วยครูทองด้วยนะครับอ่ะ1 2และ3ไปจะจงจะได้ไหมคืนตัวอีก1ครั้งอีก1ครั้ง1 2และ3จะจงจะคืนตัวคืนตัวอ่ะนักเรียนสังเกตครูดีๆเวลาคุณครูก้าวเท้ามือครูก็ไปเลยเห็นไหมมันจะไปพร้อมกันเลยนะครับมันจะไปพร้อมกันเลยนะทั้งตัวพระและตัวนางเมื่อคุณครูก้าวเท้ามือก็จะต้องไปละศีรษะก็ต้องไปละนะค่อยๆไปนะครับอ่ะผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงอีกครั้งอ่ะพร้อมนะเวลาก้าวนิดนึงนิดเดียวนะครับอ่ะตัวตรงเอาผู้หญิงก่อนตัวตรงนะครับอ่ะ1 2และ3จะจงจะจีบความจีบความค้างไว้นะครูขออนุญาตนะครูขออนุญาตนะเอาละคืนตัวผู้หญิงคืนตัวทีนี้ผู้หญิงกับผู้ชายพร้อมกันได้ยังได้แล้วนะได้แล้วนะผู้หญิงกับผู้ชายพร้อมกันนะตัวตรงช่วยคุณครูท่องด้วยพร้อม1 2และ3จะจงจะนิ่งเนิร์ดคืนตัวอีก1ครั้ง1 2และ3จะจงจะได้ไหมคืนตัวต่อเลยนะได้ยังจะจงจะได้ยังได้แล้วนะครับได้แล้วนะจะจงจะได้แล้วนะปลายทางได้ไม่ลูกได้แล้วนะครับมาทีนี้ต่อครูผู้ชายนะผู้ชายก่อนนะจะจงจะทำพร้อมครู1 2และ3จะจงจะเอาละทีนี้ดูต่อนะดูครูนะทิงจงทิงนี่อะดูนะปุ๊บครูเอาขาหลังมาก้าวข้างพร้อมที่จะเดินไปก้าวข้างปุ๊บมือจากที่เราจีบคว่ำอยู่ขึ้นไปด้านบนมือตึงด้านข้างย่อเอียงมองบนเอาไม้ค่อยๆสังเกตเอาผู้ชายก่อนแต่ผู้หญิงถ้าหนูไปอย่างนี้แล้วหนูก็เอียงเลยหนูไม่ต้องก้าวเหมือนผู้ชายเขาถูกต้องไหมหนูจะง่ายกว่านิดหนึ่งนะหนูจะจ้องจะทิงจ้องทิงปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้ปุ๊บเปลี่ยนมือก่อนเปลี่ยนมือเรามืออย่างนี้ใช่ไหมลูกมืออย่างนี้มืออย่างนี้มือทุกคนทำมืออย่างนี้นะครับปุ๊บทีนี้เราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนมือปุ๊บค่อยๆสอดมือนี้ขึ้นไปตั้งวงอันนี้พลิกเป็นมือตั้งมือมือซ้ายหนูแขนตึงมือขวาแขนง้อมือขวาแขนง้อเอาไม้จีบไว้นะครับผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงฝึกไปเลยนะจีบไว้นะจีบไว้แล้วเราก็เอียงทางจีบใช่ไหมจากนั้นเราก็จะค่อยๆเคลื่อนมือจากที่เราจีบอยู่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ปล่อยวงลงแล้วก็ค่อยๆเอียงกลับมองนี้แล้วมืออีกข้างนึงตึงมือข้างนี้ตึงเก่งมากเริ่มได้ละมือมองมือสูงก็จะเปลี่ยนเอียงเอาละคืนตัวอ่ะ

ลองต่อเนื่องลองต่อเนื่องจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะครับลองดูนะลองดูนะพร้อมนะยืนตัวตรงยืนตัวตรง1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งคืนตัวทำถูกหลายคนทำได้หลายคนเลยทีนี้เดี๋ยวครูจะดูผู้หญิงสักหน่อยพร้อมพร้อมพร้อมทีนี้ครูทำเป็นผู้หญิงนะทำเป็นตัวนางนะครับอีกหนึ่งครั้งถ้าณภาพรพร้อมนะลูก1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิ้งจงทิ้งคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวครูจะไปจับท่าให้เนาะจะจับท่าให้นะครับพร้อม1 2และ3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มือตึงอันนี้มือตึงมือตึงอันนี้มืองออันนี้มืองออันดีอันนี้ดีดีชุกะมือตึงอันนี้มือตึงลูกนะมือนู้แขนตึงนะมือนู้แขนตึงอันนี้ดีตึงนี้เราต้องเอียงมองไหนเอียงไหนลูกมองมือสูงเอียงมองมือสูงอันนี้ดีอันนี้ถูกต้องมองมือสูงนะมองมือสูงมองมือสูงมองมือสูงมองมือสูงคืนตัวคืนตัวคืนตัวคืนตัวได้ไหมได้ไหมอีกครั้งอีกครั้งเดี๋ยวเราจะได้ไปท่าใหม่กันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมพร้อมหนึ่งสองและสามไปลูกจะ

0: ตัวเนื้อต้องลดมือเรามาหน่อยนะลดมือเรามาหน่อยนะอ่ะโอเคนี่คือท่าที่หนึ่งนะครับต่อมาดูที่หน้าจอสำหรับท่าที่สองท่าที่สองท่าเฉิดฉินนะครับท่าเฉิดฉินท่านี้ก็จะใช้สื่อความหมายแทนความสวยงามเนาะใช้ท่านี้ได้เลยถ้าทำท่านี้ใส่ใครคนนั้นสวยมากนะ
1: เดี๋ยวเรามาดูท่าเฉิดฉินนะครับดูคำอธิบายเลยนะครับสำหรับตัวพระนะตัวพระเท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาเปิดส้นเท้ากันเข่ามือซ้ายจีบคว่ำมือขวาหงายวงลงศีรษะเอียงขวามือซ้ายม้วนจีบหงายวงลงมือขวาตั้งวงระดับหน้าศีรษะกลับมาเอียงซ้ายนะครับสำหรับตัวพระนะทีนี้ตัวนางลูกตัวนางดูที่หน้าจอแล้วก็อ่านไปพร้อมกับคุณครูนะตัวนางนะเท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาเปิดส้นเท้าไม่กันเข่ามือซ้ายจีบคว่ำมือขวาหงายวงลงศีรษะเอียงขวามือซ้ายม้วนจีบหงายวงลงมือขวาตั้งวงระดับหน้าศีรษะกลับมาเอียงซ้ายนะครับทีนี้นักเรียนดูเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะคุณครูทำให้ดูนะถ้าเจิดฉินนะสำหรับตัวพระกับตัวนางจะคล้ายกันเลยนะแต่ตัวพระจะกันเข่าอย่างนี้นะลูกนะตัวพระนะจีบอย่างนี้ก้าวหน้าใช่ไหมก้าวหน้าแล้วก็ค่อยพลิกตัวเอียงตัวปล่อยมือมาตั้งนี้นี่เป็นท่านี้นะครับตัวพระสังเกตเท้าครูครูจะกันเข่านะกันเข่าอย่างนี้นะนะครับคืนตัวทีนี้ส่วนตัวนางตัวนางสังเกตครูตัวนางสังเกตครูนะครับคุณครูก็จะก้าวซ้ายใช่ไหมก้าวซ้ายปึ๊บแล้วครูก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะตัวผู้ชายแบะออกผู้หญิงไม่ต้องนะครับผู้หญิงไม่ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็เอียงมานี่นะครับเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูฝึกปฏิบัตินะเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูปฏิบัตินะครับเรามาขั้นปฏิบัติกันดีกว่าสำหรับขั้นปฏิบัตินะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกนะแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงและส่งตัวแทนของนักเรียนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์ให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำการฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงของนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนพร้อมไหมเราจะไปฝึกปฏิบัติกันพร้อมไหมลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ

0: เอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างฝึกปฏิบัติมาแล้วได้ไหมลูก
1: ได
0: ้เนาะเราฝึกไปกี่ท่านะ2ท่าท่าที่1คือท่าอะไรลูกท่าณภาพรท่าที่2คือท่าเฉิดฉินนะครับเราฝึกไปแล้วนะอ่ะทีนี้ท่าณภาพรสื่อความหมายอะไรความยิ่งใหญ่ส่วนท่าเชิดฉินก็ความสวยงามนั่นเองอ่ะเราฝึกกันแล้วทีนี้แหละทีนี้ครูจะขอตัวแทนนะตัวแทนนักเรียนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยปลายทางคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับอ่ะทีนี้ต้นทางลูกใครจะออกลูกเป็นท่าณภาพรก่อนท่าที่1ใครจะออกยกมืออ่ะเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยนะครับอ่ะขึ้นบนเวทีขึ้นบนเวทีนะขึ้นบนเวทีอิงฟ้าเข้ามาอีกลูกนิดนึงโอเคนะครับได้นะเอาล่ะนะอ่ะท่าที่1เป็นท่าอะไรนะลูกท่าณภาพรนะครับท่านณภาพรนะเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมนะปลายทางพร้อมไหมลูกปลายทางออกมาหน้าชั้นเรียนหรือยังอ่ะน่าจะพร้อมแล้วอ่ะต้นทางพร้อมท่านณภาพรคนที่นั่งอยู่ช่วยกันท่องด้วยนะดังๆนะ1 2และ3ไปลูกไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งพร้อมพร้อมพร้อมอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งแขนตึงได้ไหมอ่ะเยี่ยมมากตบมือนะครับอ่ะประจำที่ประจำที่เก่งมากเลยนะครับน้องอันปันและน้องอิงฟ้านะครับเอาละทีนี้ลูกท่าต่อไปท่าที่สองท่าที่สองท่าที่สองท่าที่สองนะท่าที่สองคือท่าเชิดฉินท่าเชิดฉินใครจะออกยกมือยกมือเอาละเชิญสองคนมาเลยมาเลยมาเลยหน้าชั้นเรียนนะครับปลายทางด้วยนะลูกท่าที่สองขอตัวแทนด้วยนะครับยืนใกล้กันหน่อยยืนใกล้กันหน่อยลูกนะยืนใกล้กันหน่อยนะครับสำหรับท่าที่สองท่าเชิดฉินนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมต้นทางที่นั่งอยู่ช่วยท่องจังหวะด้วยนะครับนะพร้อมนะ1 2และ3ไปครับจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้อะคืนตัวคืนตัวอีก1ครั้งอีก1ครั้งนะอีกหนึ่งครั้งนะพร้อมนะ1 2และ3ไปครับจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะครับเอาละปรับระดับวงนิดนึงนะระดับวงนิดนึงนะตบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับประจำที่ได้นะครับและนี่ก็คือตัวแทนนักเรียนเนาะในการฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยตรงนะครับด้วยกัน2ท่านะเอาละทีนี้ลูกเดี๋ยวเรามาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันนะครับดูที่หน้าจอดูที่หน้าจออย่าลืมนั่งหลังตรงยืดหลังด้วยแปลทางด้วยนะครับยืดหลังด้วยนะดูที่หน้าจอเลยสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับ

0: ดูที่หน้าจอเป็นการนำท่าทางต่างๆและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะครับภาษาท่าทางนาฏศิลป์สามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเอ่ยกี่ลูก2ประเภทนะครับ2ประเภทนะซึ่งจะประกอบไปด้วย1เลยคือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติและ2ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะครับและวันนี้นะลูกนะเราก็เรียนประเภทที่2นะครับก็คือภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะลูกนะอ่ะซึ่งวันนี้ท่าที่เราเรียนก็คือท่าณภาพรนะครับแล้วก็ท่าเฉิดฉินนั่นเองนะครับอ่ะเอาละครับนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนกันในเรื่องของอะไรลูกอ่านดังๆ
1: การใช้นาฏยศัพท์
0: ประกอบเพลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นนาฏยศัพท์หรือภาษาท่านาฏศิลป์มาประกอบเพลงเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสำหรับครั้งนี้คุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดกราบ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิตี้ผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วย

0: ด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดําแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดําที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับแล้วสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนแล้วนะครับนักเรียนจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่โจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครับร้อยละ30ของนักเรียนในห้องเป็นนักเรียนชายนะครับนี้ครูฟุกยกตัวอย่างมานะครับครูฟุกจะถามว่ามีนักเรียนชายร้อยละ30เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ
1: ในห้องเรียนมีนักเรียน
0: ต้องครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมดนะครับ100คนนะครับจะเป็นนักเรียนชาย30คนนั่นเองครับแล้วถ้ามีนักเรียนชายร้อยละ30ใช่ไหมครับจะมีนักเรียนหญิงร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยละ70
0: นะครับถูกต้องครับจะมีนักเรียนหญิงร้อยละ70นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับมีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 100% ครับนะครับมีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 100% หมายความว่าอย่างไรครับ
2: มีนักเรียน
0: 100คนถ้ามีนักเรียน100คน
1: สอบผ่าน100คน
0: ก็สอบผ่าน100คนใช่มั้ยครับต่อมาครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด40คนจะสอบผ่านกี่คนครับ
1: 40คน
0: กี่คนครับ
1: 40คน
0: 40คนนั่นเองครับถ้ามีนักเรียน40

0: คนนะครับก็จะมีนักเรียนสอบผ่าน40คนครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูที่สถานการณ์นี้ครับรถคันหนึ่งใช้น้ำมันไปแล้ว 40% ของน้ำมันทั้งหมดเหลือน้ำมันอยู่18ลิตรเดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: เดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตร
0: เดิมรถคันนี้มีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรคือสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือน้ำมันที่มีอยู่ในตอนแรกเลยใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาครับนะครับแสดงว่ารถคันนี้จากที่มีน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับใช้ไปแล้ว 40% ของน้ำมันทั้งหมดและโจทย์ยังบอกอะไรมาอีกครับ
1: เหลือน้ำมันอยู่18ลิตร
0: เมื่อใช้ไปแล้วยังเหลือน้ำมันอยู่อีก18ลิตรนะครับและโจทย์ก็ต้องการให้นักเรียนหาว่าเดิมเนี่ยคือหรือในตอนแรกเนี่ยเรามีน้ำมันอยู่กี่ลิตรครับนักเรียนจะหาคำตอบอย่างไรจากตรงนี้นะครับนักเรียนต้องมาแปลความหมายก่อนนะครับก็คือใช้น้ำมันไป 40% หมายความว่าอย่างไรครับถ้ามีน้ำมันอยู่100ลิตรใช่ไหมครับแล้วไงต่อครับ
1: จะใช้ไป40ลิตร
0: ใช้ไป40ลิตรนะครับแสดงว่าเหลือน้ำมัน60ลิตรซึ่งนักเรียนสามารถคิดได้ดังนี้เลยนะครับใช่ไหมครับแสดงว่าข้อนี้นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับด้านขวาต้องเป็นอะไรด้านขวาน้ำมันอะไรครับน้ำมันที่มีอยู่เดิมแล้วด้านซ้ายต้องเป็นอะไรครับ
1: น
0: ้ำมันที่เหลือซึ่งโจทย์บอกใช่ไหมครับว่าเหลืออยู่กี่ลิตร18ลิตรนะครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของน้ำมันที่เหลือกับน้ำมันที่มีอยู่เดิมใช่ไหมครับบรรทัดแรกนะครับถ้าเหลือน้ำมันเท่าไหร่ครับ60ลิตรนะครับซึ่งบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากที่เราได้แปลความหมายนะครับเดิมจะมีน้ำมันเท่าไหร่ครับ
1: 100
0: ลิตรบรรทัดที่2ครับ
1: ถ้าเหล
0: ือ
1: น
0: ้
1: ำม
0: ั
1: น
0: 1
1: ล
0: ิ
1: ตร
0: เดิมจะมีน้ำมัน
1: เป็น100ส่วน60ล
0: ิ
1: ตร
0: บรรทัดที่3ครับอันนี้คือจากสิ่งที่โจทย์บอกมาแล้วนะครับเหลือน้ำมัน18ลิตร
1: เดิมจะมีน้ำมัน18คูณเศษ100ส่วน60
0: คิดคำนวณครับ

0: ท่าไหร่ครับ
1: 30
0: เลยนะครับแสดงว่าจากแนวคิดนี้นะครับนักเรียนจะทราบเลยนะครับว่าเดิมเนี่ยเรามีน้ำมันอยู่กี่ลิตรใช่ไหมครับก็สามารถสรุปคำตอบได้หรือยังได้แล้วนะครับเพราะเราทราบในสิ่งที่โจทย์ถามหาแล้วนะครับก็คือเดิมมีน้ำมันอยู่30ลิตรนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับคุณฟุกนำมาทบทวนนะครับและจากนั้นครับมาดูที่โจทย์ข้อต่อมาครับด้วยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นนะครับและโจทย์จะค่อนข้างยาวเวลานักเรียนอ่านโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องทำความเข้าใจดีๆนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรในข้อมูลสิ่งที่โจทย์บอกนั้นโจทย์บอกข้อมูลมากี่ประเด็นนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูด้วยนะครับผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน400คนพบว่าร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต์และร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต์มีนักเรียน

0: เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คนทศพรครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คน
0: ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับก็คือโจทย์ถามหาว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์มากกว่าเดินทางโดยรถยนต์กี่คนนะครับจากสิ่งที่โจทย์ถามนี้นะครับก่อนที่เราจะมาคำนวณเราต้องย้อนกลับดูสิ่งที่โจทย์บอกก่อนว่าโจทย์บอกข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับครูฟุกขอถามครับกลุ่ม5ครับตัวแทน1คนโจทย์บอกข้อมูลอะไรมาบ้างครับเชิญครับ
2: ผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน400คน
0: แสดงว่าข้อมูลที่โจทย์บอกมาอย่างแรกคือผลการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยมีอยู่กี่คนครับ
2: 400
0: คนข้อมูลแรกนะครับดังนี้ครับนี่คือข้อมูลแรกนะครับข้อมูลต่อมาโจทย์บอกอะไรมาครับกลุ่ม1ครับปิยวัฒน์ครับ
3: ร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต
0: ์ข้อมูลต่อมาโจทย์บอกว่าร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ใช่ไหมครับนี่คือข้อมูลที่2นะครับต่อไปครับกลุ่ม2ครับทัชธรรมครับ
4: ร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต
0: ์ถูกต้องครับนี่คือข้อมูลถัดมานะครับขอบคุณครับนั่งลงครับจากนั้นครับนักเรียนพิจารณานะครับว่าจากสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยถ้านักเรียนพิจารณาจะมีข้อมูลอยู่3ส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกคือผลการสำรวจของนักเรียนโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับซึ่งสำรวจมากี่คน
5: 400
0: คนอันนี้คือข้อมูลแรกข้อมูลที่2คือร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ข้อมูลถัดมาคือร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต์จากสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนนะครับซึ่งในการหาคำตอบของโจทย์1ข้อเนี่ยก็จะมีรูปแบบแนวคิดที่หลากหลายนะครับนักเรียนอันนี้ครูฟุกก็นำเสนอเป็นแนวทางนะครับนักเรียนบางคนอาจจะมองโจทย์ก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากครูฟุกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันหานะครับหาว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยกี่คนและนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนเมื่อนักเรียนทราบนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์แล้วทราบนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์แล้วแล้วเราก็จะทราบว่ามากกว่ากันอยู่กี่คนใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกถามนะครับให้กลุ่ม1 4 5นะครับหาว่านักเรียนเดินทางโดยรถจักรยานยนต์กี่คนกลุ่ม2กับกลุ่ม3หาว่านักเรียนเดินทางโดยรถยนต์กี่คนครับนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันหาหรือจะหาเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับ

ที่คำนวณเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณฟุ๊กจะถามนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้คิดคำนวณออกมานะครับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนเนี่ยโดยรถจักรยานยนต์คิดเป็นกี่คนครับกี่คน120คนใช่ไหมครับและนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์คิดเป็นกี่คนครับ100คนเอแล้วนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยมากกว่ารถยนต์กี่คน20คนใช่ไหมครับเป็นไงข้อนี้ยากไหมไม่ได้ยากใช่ไหมครับซึ่งความรู้ที่นักเรียนใช้เนี่ยนักเรียนใช้ความรู้เรื่องอะไรบัญญัติไตรยางค์หรือเศษส่วนของจำนวนนับอะไรนะครับกลุ่ม3ใช้บัญญัติไตรยางค์กลุ่ม1แล้วครับกลุ่มอื่นๆบัญญัติไตรยางค์มีกลุ่มไหนใช้เศษส่วนของจำนวนนับไหมมีไหมครับนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านักเรียนจะใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับแต่เดี๋ยวคุณฟุ๊กจะเฉลยในรูปแบบของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับซึ่งคำตอบก็เท่ากันครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาพิจารณาก่อนนะครับจากที่กลุ่ม1กลุ่ม4และกลุ่ม5ได้หามานะครับว่าจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยคิดเป็นกี่คนซึ่งเพื่อนๆต้นทางได้คำตอบแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะครับครูฟุกก็จะพิจารณาข้อมูลที่ครูฟุกได้ขีดไว้นะครับซึ่งจากโจทย์นักเรียนทราบว่ามีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดนะครับครูฟุกก็จะคิดว่าร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นกี่คนร้อยละ30เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ30ส่วน100นะครับของเรียนทั้งหมดนะครับจากนั้นนักเรียนก็ดูต่อว่าจากโจทย์นักเรียนทั้งหมดเป็นกี่คน400คนนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์นะครับก็จะคิดเป็นเศษ30ส่วน100ของคือคูณทั้งหมดเท่าไหร่ครับ400ก็จะเท่ากับ120คนนะครับก็สรุปคำตอบนะครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือกหานักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์นะครับก็ใช้แนวคิดเดียวกันเลยครับใช้เศษส่วนของจำนวนนับนะครับก็ได้ซึ่งเราพิจารณาจากข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับครูจะพิจารณาข้อมูลทีละส่วนนะครับนักเรียนมีนักเรียนเดินทางโดยรถยนต์นะครับร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ25ส่วน100ของนักเรียนทั้งหมดนะครับจากนั้นครับเรามีนักเรียนทั้งหมดกี่คน400คนนะครับจะมีนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์ก็คิดเป็นเศษ25ส่วน100ของคือคูณทั้งหมดกี่คน400คนนะครับก็ได้เท่ากับ100นะครับแสดงว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์เนี่ย100คนครับจากนั้นเราก็จะหาต่อนะครับว่าเอแล้วมากกันอยู่กี่คนใช่ไหมครับก็นำทำอะไรกันลบกันนะครับก็จะได้เป็น20ใช่ไหมครับนักเรียนครับจากแนวคิดนี้นะครับนักเรียนสามารถคิดอีกหนึ่งรูปแบบได้นะครับนักเรียนดูก่อนจากสิ่งที่โจทย์ถามหาคือโจทย์ถามหาว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์กี่คนใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะไปพิจารณาที่โจทย์ก่อนนะครับว่าเอแล้วมีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่าที่เดินทางโดยรถยนต์ร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละเท่าไหร่ตอบได้ไหมร้อยละ5ใช่ไหมครับแสดงว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางโดยรถยนต์คิดเป็นร้อยละ5ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนคิดสิครับว่าร้อยละ5ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ20หรือไม่กดเครื่องคิดเลขครับซึ่งร้อยละ5เขียนในรูปเศษส่วนคืออะไรครับเศษ5ส่วน100ของคือคูณทั้งหมดกี่คน400คนอ่ะได้ไหมครับ20ได้ไหมครับทุกกลุ่มได้20ไหมครับได้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถคิดตามแนวคิดที่ครูฟุกได้บอกตอนหลังได้ไหมครับได้นะครับเหมือนกันนะครับนักเรียนครูฟุกบอกแล้วว่าใน1ข้อเนี่ยเรามีแนวคิดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับนักเรียนจะพิจารณาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้นะครับครูฟุกอยากให้นักเรียนพิจารณาดีๆนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ทำหาอะไรและสิ่งที่โจทย์บอกอะไรครับ
พิจารณาครับว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรครับพิจารณาตัวเองก่อน

0: รียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณฟุกถามกลุ่ม3ครับธิยดาครับโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: มีนักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน
0: โจทย์ถามหานักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมครับขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับโจทย์ถามหานักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะครับแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างครับปวเรศครับเชิญครับขอข้อมูลส่วนแรกก่อนครับที่โจทย์บอกมา
2: โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน400คน
0: อย่างแรกนักเรียนทราบอะไรก่อนโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนกี่คน
3: 400คน
0: แสดงว่า400คนเป็นนักเรียนทั้งหมดรู้จำนวนทั้งหมดนั่งลงครับขอบคุณครับนี่คือข้อมูลส่วนแรกนะครับเราพิจารณาเป็นส่วนๆนะข้อมูลส่วนที่2นักเรียนทราบอะไรครับจากสิ่งที่โจทย์บอกธนชนันท์ครับ
4: เป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดครับ
0: แสดงว่าจากนักเรียนทั้งหมด400คนเป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดนี่คืออีกหนึ่งส่วนที่โจทย์บอกมานะครับเป็นข้อประเด็นที่โจทย์บอกมานะครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกมาหมดหรือยังยังกลุ่ม2ครับจุฬาลักษณ์ครับ
5: เป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือ
0: นักเรียนดูข้อมูลตรงนี้ครับโจทย์บอกว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือของนักเรียนที่เหลือจากอะไรใครตอบได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือจากการเป็นอะไรมา
6: เป็นนักกีฬา
0: ใช่ไหมครับแสดงว่าการที่นักเรียนจะหาว่านักเรียนเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยกี่คนนักเรียนต้องทราบอะไรมาก่อนนักเรียนที่เหลือจากการเป็นอะไรเป็นนักกีฬาแสดงว่าในขั้นที่1เนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรครับ
7: นักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาน
0: ักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬานักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาจะหายังไงนะครับก่อนอื่นเรามาแปลความหมายก่อนจากข้อมูลในสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยนะครับคือเป็นนักกีฬา125ของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรครับ
7: ถ้าม
0: ี
7: น
0: ัก
7: เร
0: ีย
7: น
0: 100
7: คน
8: จะเป็นนักกีฬา25คน
0: จะเป็นนักกีฬา25คน
8: แสดงว่า
0: ไม่เป็นนักกีฬากี่คน75คนนะครับในขั้นตอนที่1นี้นักเรียนจะหาว่าจำนวนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คนนักเรียนก็สามารถคิดได้2แบบแบบแรกนักเรียนก็หาก่อนว่านักเรียนที่เป็นนักกีฬากี่คนใช่เปล่าแล้วไปลบออกจากนักเรียนทั้งหมดนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คนใช่ไหมครับแบบที่2เราหาเลยว่าไม่เป็นนักกีฬากี่คนนะครับมี2แนวคิดนะครับซึ่งแนวคิดแรกครูฟุกจะหาก่อนนะครับว่าเป็นนักกีฬากี่คนก่อนแล้วค่อยไปลบออกจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดถึงจะรู้ว่าไม่เป็นนักกีฬากี่คนครับจากที่ครูฟุกบอกข้างต้นนะครับว่าใน1ข้อเนี่ยเรามีหลากหลายแนวคิดเลยนะครับนักเรียนก็เลือกตามความถนัดได้เลยนะครับจากบรรทัดแรกนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นมีนักเรียนทั้งหมด100ส่วนจะเป็นนักกีฬา
7: 25
0: ส่วนนะครับครูฟุกเคยบอกไปชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับจำนวนคนหรือคนนะครับเราจะเปลี่ยนจากคำว่าคนเป็นส่วนนะครับบรรทัดที่2ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1ส่วนนะครับจะเป็นนักกีฬาเศษ25ส่วน100ส่วนจากนั้นเรามีนักเรียนทั้งหมดกี่ส่วน
8: 400
0: ส่วนจะเป็นนักกีฬา400คูณ
8: เศษ
0: 25ส่วน100เท่ากับเท่าไหร่ครับคำนวณอะไรครับ

0: 100คนนะครับนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นนักกีฬา100คนเอแล้วจากขั้นที่1ของเราจะหาจำนวนนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาแล้วไม่เป็นนักกีฬากี่คนคิดยังไงตอนนี้จากทั้งหมด400คนเป็นนักกีฬา100คนไม่เป็นนักกีฬากี่คนนับนักเรียนทั้งหมด
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: นักเรียนที่เป็นนักกีฬาก็คือ400

0: เราหานักเรียนที่เป็นนักกีฬามาก่อนแล้วนำนักเรียนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยไปลบออกจากนักเรียนทั้งหมดก็จะได้นักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาและอีกแนวคิดนึงนะครับเราจะหานักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาเลยเราจะมาจากไหนก็คือที่เราแปลความหมายไว้ข้างต้นไงครับนักเรียนดังนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่ส่วนจากแปลความหมายของเราข้างต้นเลยต้องเป็นกี่ส่วนครับเท่าไหร่ครับ75ถูกต้องครับจากนั้นครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคิดยังไงครับเศษ75ส่วน100ส่วนบรรทัดที่3ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด400ส่วนจะมีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคิดยังไงครับ
1: 400
0: คิดคำนวณครับเท่าไหร่ครับ
1: 300
0: ส่วนนักเรียนครับจากตรงนี้เราได้อะไรมาเลยจำนวนนักเรียนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมครับก็คือเท่าไหร่ครับ300นะครับแสดงว่ามีนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬากี่คน300คนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเมื่อสักครู่นี้ไหมเท่ากันไหมครับเห็นไหมครับคิดต่างกันแนวคิดต่างกันแต่สุดท้ายครับตอบอะไรกันเท่ากันตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาคือ300คนแสดงว่านักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬา300คนเนี่ยคือนักเรียนที่เหลือมาแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้นักเรียนทราบว่าเราเหลือนักเรียนอยู่กี่คนกี่คนครับ300คนเราเหลือนักเรียนอยู่300คนครับจากนั้นเราก็ต้องมาหาต่อมาก็คือหาว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คนซึ่งข้อมูลจากที่โจทย์บอกมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับก่อนอื่นต้องมาแปลความหมายของร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือก่อนนะครับเราก็จะหานะครับว่าร้อยละ20ของนักเรียนที่เหลือเนี่ยที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับถ้าเหลือนักเรียนกี่คน100คนเป็นเชียร์ลีดเดอร์แสดงว่าไม่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน80คนนะครับอ่ะจากตรงนี้ขั้นที่2นักเรียนต้องหาจำนวนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับจะเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรอะไรจะอยู่ด้านซ้ายอะไรจะอยู่ด้านขวาด้านซ้ายต้องเป็นอะไรครับนักเรียนอะไรนักเรียนอะไรครับไหนนะครับนักเรียนที่เหลือใช่ไหมนักเรียนที่เหลืออยู่ซ้ายอะไรอยู่ขวานักเรียนที่อะไรเป็นเชียร์ลีดเดอร์เพราะตอนนี้เราต้องการหาว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คนต้องเอาไว้ด้านไหนด้านขวานะครับโจทย์ถามหาอะไรเอานำสิ่งนั้นไปด้านขวาเลยตอนเขียนความสัมพันธ์นะครับแสดงว่าในบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนนักเรียนที่เหลือกับจำนวนนักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์อ่ะบรรทัดแรกเขียนว่ายังไงครับถ้ามีนักเรียนที่เหลือ100ส่วนใช่ไหมครับจะเป็นเชียร์ลีดเดอร
1: ์
0: 20ส่วนถ้ามีนักเรียนที่เหลือ1ส่วน
1: จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เศษที่ส่วน100
0: จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เศษ20ส่วน100ส่วนบรรทัดที่3ครับเราเหลือนักเรียนมาเท่าไหร่จากข้างต้นเลยมีนักเรียนที่เหลือ300ส่วน
1: เป็นเช
0: ียร์ลีดเดอร์เท่าไหร่ครับ
1: 60
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 60
0: ส่วนแสดงว่านะครับเราก็จะสรุปได้เลยนะครับว่านักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กี่คน

น60คนนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับวันนี้โจทย์จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยครับนักเรียนนักเรียนต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วดูว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นนักเรียนจะต้องหาอะไรก่อนนะครับต้องแปลความหมายไหมนะครับพิจารณาโจทย์ในลักษณะนี้ดีๆนะครับนักเรียนซึ่งในบางข้อนะครับครูฟุกก็ยกมาแนวคิดเป็นเพียงตัวอย่างนะครับเพราะว่าโจทย์หนึ่งข้อนั้นเราสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับจากนั้นมาดูที่ใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรม 4.5 นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทำเป็นคู่นะครับและคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทุกคู่นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูฟุกให้จับคู่ภายในกลุ่มครับจับคู่ได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับคุณครูปลายทางตรวจสอบด้วยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับตอบเลยคำตอบสุดท้าย

ของเราคือเมื่อแบ่งดินสอให้น้องแล้วเมย์จะเหลือดินสอกี่แท่งครับเท่าไหร่นะครับ88แท่งสำหรับเฉลยนะครับอย่างละเอียดนะครับครูฟุกจะขึ้นให้ดูนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับแต่สำหรับเฉลยของครูฟุกนี้ครูฟุกจะเฉลยในรูปแบบของบัญญัติไตรยางค์นะครับส่วนนักเรียนปลายทางคนไหนใช้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับคุณครูปลายทางก็รบกวนตรวจสอบให้ครูฟุกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันครับ

รวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับการสรุปบทเรียนของเรานะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาครับซึ่งวันนี้โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนจะมีความซับซ้อนในขั้นตอนแรกจะค่อนข้างสำคัญนะครับคือทำความเข้าใจปัญหาพิจารณาดีๆว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรในสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกข้อมูลแต่ละส่วนมาอย่างไรนะครับพิจารณาดีๆนะครับและนำสิ่งที่ข้อมูลที่โจทย์บอกนั้นมาวางแผนแก้ปัญหาและพิจารณาสิครับว่าจะใช้ความรู้เรื่องอะไรเศษส่วนของจำนวนนับหรือบัญญัติไตรยางค์เมื่อเลือกวิธีการได้แล้วนะครับดำเนินการตามแผนและสุดท้ายตรวจสอบคำตอบครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 4.5 มีอยู่แค่เพียงข้อเดียวนะครับก็ทำ1ข้อนะครับเพราะมีข้อเดียวไงนักเรียนจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน3ขั้นตอนครับซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.6 นะครับใบกิจกรรม 4.6 และอย่าลืมเครื่องคิดเลขด้วยนะครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองครับยกครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับ

0: สุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนๆลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับ1เติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

ีเหลืองเหลืออยู่ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: แบท
1: พี่ได้คะแนนของฟ้านะพี่ได
2: ้คะแนนเต็มของโทเฟล677ใช่ไหม
3: ครับ
2: คุณสอบได้กี่คะแนนครับ
3: 660ครับ
2: 660
1: ถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอ่ะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จในวัยเด็กของเขานะครับว่าก่อนเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาผ่านเส้นทางมายังไงกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่อายุไม่เยอะแต่ต้องบอกแหละครับว่าในคนที่อายุรุ่นเดียวกับเขานั้นเขามีแววที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสอบเกรดเฉลี่ยได้ 4.00 ทุกวิชานะครับที่มากไปกว่านั้นเนี่ยระดับภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยนะครับยังสามารถสอบได้ถึง5โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยนะฮะแล้วก็สามารถควอลิฟิเคชันได้ในเกรด C2 นะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจก็คือว่าเขามีความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนได้เท่ากับเจ้าของภาษาเลยทีเดียวแหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับไปพบกับเขากันเลยครับน้องแชมป์ธนโชตเปี่ยมลาภธนบุญสวัสดีครับแชมป์
1: ครับผม
0: ไม่ได้เจอกันหลายปี
1: ครับผม
0: เป็นหนุ่มมากยิ่งขึ้น
1: คร
0: ับ ตอนนี้อายุ16ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ16
0: เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
1: ม.4แล้วครับ
0: ม.4แล้วมีแฟนยังครับ
1: ยังครับ
0: ยังไม่มีแฟนนะครับม.4นี่อยู่ที่โรงเรียนอะไรครับ
1: สาธิตนราชาติมหิดลครับ
0: เป็นอินเตอร์เลย
1: ครับผม
0: อ้าวก่อนหน้านี้เราเรียน EP ไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ครับเมื่อก่อนจะเรียนเป็นโปรแกรม2ภาษา
0: ตอนนี้ไปเรียนอินเตอร์แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปในทางที่ชอบเลยก็คือภาษาอังกฤษ
1: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: ว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่ายังอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของการเก่งภาษาอังกฤษของแชมป์ในวัยเด็กแบบนี้พร้อมไหมครับ
1: ครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญนั่งประจำที่ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันให้คุณเล่าเกี่ยวกับตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแชมป์ไม่เคยเห็นแชมป์ที่ไหนมาก่อนเลยเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมครับคุณจะพอ
1: ภาษาอังกฤษนะครับ
0: แนะนำตัวเองได้ยังไงบ้างครับ
1: Hello everyone my name is Thanachot Piemlap Thanabun most people call me Champ I am currently 16 years old I currently study at Mahidol University International Demonstration School well most people just call it MUITSI am most notable for a high level of proficiency in the English language, and yeah, that's my introduction.
0: แปลด้วยครับ
1: ก็สวัสดีครับผมชื่อธนโชตเปี่ยมลาภธนบุญครับคนส่วนมากก็เรียกผมว่าแชมป์กันนะครับตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับหรือคนส่วนมากเขาก็จะเรียกกันว่ามิวอิทนะครับผมจะมีชื่อเสียงนิดนึงด้านทางด้านภาษาอังกฤษทักษะภาษาอังกฤษนะครับผม
0: ฟังดูหลายคนอาจจะไม่แปลกใจว่าคุณเรียนอินเตอร์ก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
1: ก็จริง
0: มันแตกต่างจากเด็กอินเตอร์คนอื่นๆไหมจริงๆแล้วในการสอบภาษาอังกฤษมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ในการสอบภาษาอังกฤษก็การสอบเข้ามิวอิทนะครับทุกคนเขาก็จะต้องสอบโทเฟลกันหมดก็การเข้าสอบจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นแต่ว่าที่แตกต่างก็คือว่าผมจะได้คะแนนสูงกว่าคนอื่นนิดหน่อยก็จะเกินมาตรฐานมาหน่อยครับผม
0: คะแนนเต็มของโทเฟลถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณ670กว่าคะแนน
1: 677ครับ
0: 677ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณสอบได้กี่คะแนนครับ
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: คือต้องสอบทั้งฟังพูดอ่านเขียน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าคุณเคยได้รับโล่รางวัลภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ถึง5โล่รางวัล
1: ครับ
0: มันคือโล่อะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นเฉลี่ยของทักษะฟังพูดอ่านเขียนแหละครับแต่ว่าไอ้5โล่นี้อันนี้จริงก็เก่าแล้วนะครับ
0: เก่าไปแล้ว
1: ใช่5โล่นี้ตั้งแต่ประมาณป.6แล้วเหรอครับ
0: ป.6ก็ได้5โล่แล้ว
1: ครับใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อสอบมาตรฐานของป.6นะครับแต่ว่าคือพอปีต่อมาผมก็เริ่มสอบยากขึ้น
0: อ๋อไอ้5โล่นั่นคือเบื้องต้นไม่ได้ยากมาก
1: ใช่ครับแต่ว่าพอมาเรื่อยๆก็จะสอบยากขึ้นครับก็จะแบบสอบเทสแล้วก็สอบโทเฟลอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วไม่สอบ IELTS ด้วยเหรอครับ
1: IELTS ผมยังไม่ได้สอบครับ
0: เอาให้หมดทุกอย่าง
1: เดี๋ยวสักพักก็ต้องสอบ
0: แต่จริงๆการที่คนเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ทราบจากทีมงานว่าที่มาที่ไปเดิมทีสมัยเด็กๆคนไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับใช่
0: เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับสมัยตอนเด็กๆ
1: ก็คือตอนที่ผมอยู่แบบป.1 ป.3เนี่ยครับผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษทักษะด้านอื่นแบบด้านการเรียนอย่างอื่นผมก็ไม่เข้าเกณฑ์ด้วยคือจะต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเพื่อนนิดนึงไม่ได้อยู่โหลแต่คือก็รู้สึกว่าตามทักษะตามความรู้ของเพื่อนไม่ค่อยทันก็เป็นแรงผลักดันทําให้ผมอยากจะเรียนรู้ทําให้ผมสามารถแคชอัพกับเพื่อนได้เงี้ยครับผม
0: ที่บ้านว่ามั้ย
1: ที่บ้านเค้าอันนี้จริงเค้าก็เข้าใจดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เค้าก็เข้าใจว่าแบบครั้งหน้าทําให้ดีกว่านี้เพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถึงไงก็ตามเมื่อก่อนก็ยังมีแรงกดดันนิดนึงว่าคือยังไงก็เหมือนพ่อแม่ส่วนมากเมื่อก่อนก็คล้ายๆพ่อแม่ส่วนมากที่ว่าแบบอยากให้ลูกเรียนเก่งๆเงี้ยครับก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกดดันด้วยครับ
0: คุณมีพี่น้องมั้ยครับ
1: ลูกคนเดียวครับ
0: เป็นลูกคนเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้ววิธีการกดดันของคุณพ่อคุณแม่คือยังไง
1: ก็คือส่วนมากจะพูดแบบเอ้ยคุณแบบแกต้องเรียนให้ได้เกรดสูงๆนะแบบว่าให้มันเทียบกับเพื่อนคนอื่นได้อย่างเงี้ยลูกต้องทําให้ดีนะแบบพยายามมากกว่านี้ให้มันเทียบกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยครับ
0: อันนั้นคือคำพูดของคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ครับแต่ว่าสมัยนี้ก็เขาก็เป็นคนที่แบบเขาก็จะเข้าใจมากขึ้น
0: นั่นคือในอดีตแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับว่าภายหลังจากที่คุณมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันว่าเขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดยังไงทำไมเขาถึงเรียนเก่งขึ้นแต่มานะเมื่อไม่นานมานี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราประสบความสำเร็จก็คือเรามีความเชี่ยวชาญสามารถสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดีมากขึ้นหรือเป็นระดับท็อปๆเลยเนี่ยได้ข่าวว่าคุณเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเข้าสู่การแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ไปแข่งขันอะไรมาบ้างครับ
1: ส่วนมากจะเป็นแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษครับ
0: speech
1: ใช่ครับแข่ง speech พูดง่ายก็ไปแข่งมาอยู่หลายสนาม
0: เวลาไปแข่งเขาแค่แข่งยังไงให้เราเตรียมเรื่องไปพูด

0: หรือยังไงฮะ
1: ก็คือ
0: เขาจะให้หัวข้อมาหรือว่ายังไง
1: ใช่ก็คือฝ่ายโรงเรียนนะครับที่ว่าเป็นสนามที่ว่าเป็นเจ้าภาพเขาก็จะส่งคล้ายๆเป็นแบบฟอร์มมาให้เป็นคล้ายๆเป็นลิสต์ว่ามีเกณฑ์คะแนนอะไรบ้างแล้วก็หัวข้ออะไรต้องแบบอยู่ในเวลากี่นาทีอย่างเงี้ยครับก็จะมีกฎที่เขาส่งมาให้แล้วก็คือส่วนมากโรงเรียนก็จะแบบยื่นให้แล้วก็บอกว่าแชมป์ไปเขียนสคริปต์มานะเดี๋ยวพอถึงเดทนี้ปุ๊บแชมป์ต้องไปแข่งนะลูกนะครับอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากเวลาไปแข่งสุนทรพจน์ผมก็จะเขียนสคริปต์เองครับเป็นแบบเขียนเอาท์ไลน์เอง
0: แสดงว่าเวลาไปแข่งสปีชเนี่ย
1: ครับผม
0: จริงๆแล้วเขาตัดสินที่อะไรครับสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแกรมมาหรือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เรากำลังพูดหรือเล่า
1: ทุกอย่างเลยครับส่วนมากเวลาแข่งสุนทรพจน์เขาจะดูจากแกรมมาแบบพวกเนื้อหารวมๆก็จะเป็นแกรมมาตรงกับประเด็นไหมแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่พวกเราอธิบายอยู่ไหมแล้วก็จะเป็นbody language ครับก็คือจะดูที่ว่าการเลื่อนร่างกายของพวกเราเนี่ยทำให้แบบมัน add effect ต่อ speed ที่กำลังพูดอยู่ยังไงบ้างครับ
0: บุคลิกภาพ
1: ใช่บุคลิกภาพ
0: แล้วก็เนื้อหาที่เล่า
1: ใช่ครับแล้วก็สำเนียงก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญครับ
0: แสดงว่านอกจากเรื่องของความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องและมากไปกว่านั้นก็คือความรู้รอบตัวหรือว่าวิธีการหรือความคิดที่เราใส่ลงไปในspeech ของเรา
1: ใช่ครับเป็น thought process
0: เรามีภาพบรรยากาศที่น้องแชมป์เคยผ่านการแข่งขัน ในเวทีต่างๆไหมคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะฮะลองไปชมกันสักนิดหนึ่งครับ
2: Now as I was listening to song mentioned prior what I felt was a mix of melancholy contemplation and peaceful resolution.A sort of flutter of emotions that one only feels when they realize their own failures and their own successes and will work to mend their own wrongdoings. The first step associated with this is usually the individual reprimanding themselves by forming a new bond with their friend or with their family members.
0: นั่นคือกี่ปีมาแล้วครับ
1: อันนั้นถ้าจำไม่ผิดม.3ก็ประมาณสักปีเกือบ2ปีแล้วครับ
0: ทุกวันนี้ยังไปสมัครเข้าการแข่งขันอะไรแบบนี้อยู่ไหมฮะ
1: ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปแข่งขันแล้วเพราะว่าคัมยูอิตก็มีการบ้านเยอะแล้วก็โรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยได้ส่งแข่งด้วย
0: และจากการเปลี่ยนโรงเรียนจาก2ภาษาเนี่ยมาเรียนแบบ international school เนี่ย
1: ครับ
0: บรรยากาศมันแตกต่างกันไหมครับ
1: บรรยากาศก็แตกต่างกันอยู่ครับก็คือแบบในนานาชาติในมิวอิตอย่างเงี้ยครับคือทุกหนึ่งก็คือทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่แล้ว
0: ใครๆก็พูดได้ใช่ไหม
1: ใช่แบบใครๆก็พูดได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือผู้ชายทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นภาษาไทยวิชาเดียวครับ
0: ทีนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วพี่ทราบมาว่าเราได้ 4.00 ทุกวิชา
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ว่าเราเนี่ยมีจุดเปลี่ยนก็คือที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะตามเพื่อนให้ทัน
1: ใช
0: ่ไหมครับแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนทำให้เราเนี่ยได้เกียรติเฉลี่ย 4.00 ทุกวิชาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่คนทั่วไปเนี่ยมันสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเหรอมันมีวิธีการไหมว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่สมมติว่ามีคนเกรด 2.9 อยู่นะตอนนี้ 1.5 อย่างเงี้ยอยากจะเป็น 4.00 บ้างทำยังไงครับ
1: มันขึ้นอยู่กับความพิเศษผมไม่ได้เรียนแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นด้วยอย่างบางคนต้องเรียนพิเศษเพื่อที่พัฒนาทักษะให้เข้าใจอย่างมันจะมีบางวิชาเนี่ยครับที่ว่าเป็นเลเยอร์คล้ายๆเป็นชั้นๆก็คืออย่างภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้ความเข้าใจของส่วนอื่นอ่ะแบบล้มเหลวลงไปด้วย
0: เพราะมันต่อเนื่องกัน
1: ใช่เพราะมันต่อเนื่องกันถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอย่างนึงก็ทำให้สิ่งที่ว่ามาหลังจากสิ่งนั้นอ่ะไม่เข้าใจไปด้วย
0: ทีนี้ป.1ถึงป.3คุณบอกคุณไม่ค่อยเก่ง
1: ครับ
0: แล้วมันจะต่อตอนป.4ให้มันทันเพื่อนได้ยังไง
1: ไทม์ไลน์ผิดนิดนึงคือผมเริ่มแบบอยากเปลี่ยนเกรดอ่ะแบบพลิกกลับมาประมาณสักต้นป.2
0: ป.2
1: ใช่เพราะว่าคือแบบป.1ผมเรียนไปแล้วผมรู้สึกว่าเกรดผมมันต่ำกว่าคนอื่นเยอะมากใช่ไหมใช
0: ่
1: ไ
0: หมแล้วเราทำไง
1: ก็แอดความพยายามเข้าไปก็คือกลับมาอย่างเงี้ยก็จะรีวิวสิ่งที่ครูสอนไปบ้างบางทีก็จะค้นหาความรู้นอกจากห้องเรียนแบบใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยใช้สื่อภาษาอังกฤษหรือบางทีก็โน้ตสิ่งที่

0: ครูพูด
1: สมัยเด็กๆแชมป์เรียนอะไรรุ่นแชมป์เนี่ยพี่ไม่รู้สมัยพี่ป.1พี่ยังเรียน Cat Dog Fox อะไรอย่าง
0: น
1: ี้อยู่เลย
0: มันเป็นแบบแผนก2ภาษาใช่มั้ยครับก็คือเริ่มมีการเรียนแกรมม่าแล้ว
1: อ๋อแกรมม่าแล้วตั้งแต่ป.1 เลย
0: แกรมม่าแบบเบสิกก็เริ่มมีการเรียนแล้ว
1: เรียนโฟนิกส์มั้ย
0: เอ้ยยังอัสสัมเค้าสอนโฟนิกส์เริ่มประมาณสักป.5 หรือป.6 อ่ะครับ
1: ใช่มั้ยเหมือนเวลาเราเรียนภาษาไทยอ่ะเราจะอ่านออกเสียงเราก็ต้องกออากาก่อนเราจะอ่านหนังสือได้ใช่มั้ยครับโฟนิกส์มันก็คล้ายๆแบบนั้นนะ
0: ครับแต่คือแบบจากอัสสัมครับอัสสัมเค้าเริ่มสอนแบบสอนอ่านทีละคำสอนอ่านทีละคำแทนที่ว่าจะสอนวิธีอ่านทุกคำด้วยโฟนิกส์ไง
1: ยังไงฮะยังไง
0: ก็คือเขาแบบเขาคล้ายๆจะสอนว่าคำนี้ออกเสียงงี้อย่างแคทออกเสียงว่าแคทแต่เขาไม่ได้พูดว่าทำไมคำว่าแคทถึงออกเสียงว่าแคท
1: ไม่ได้สอนว่าตัว C ตัว A ตัว T มันรวมกันแล้ว
0: ออกเสียงไง
1: ออกเสียงยังไงยังไงแต่เขาให้จำเลยว่าถ้า C A T เนี่ย
0: รวมกันแล้วออกเสียงงี้
1: ใช่เขาค่อยสอนไปอย่างนี้
0: ใช่
1: ก็เหมือนโรงเรียนไทยทั่วไปนะแล้วเรามาเข้าใจพวกโฟนิกส์นี่ได้ยังไงครับ
0: ก็ส่วนมากก็มาจากการดูสื่อต่างชาติเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงด้วยใช่ไหมครับก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นภาพยนตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับสำเนียงของคนที่พูดก็จะเป็นสำเนียงแบบอเมริกันบ้างหรือว่าสำเนียงบริติชบ้างมันก็ต้องเน้นว่าพวกเราอยากเน้นว่าเราอยากได้สำเนียงแบบไหน
1: ได้ข่าวว่าตอนที่ฝึกแรกๆเนี่ยแล้วเอาไปพูดที่หน้าชั้นเรียนหรือพูดที่โรงเรียนมีเพื่อนล้อด้วยใช่ไหม
0: ก็มีนิดนึงครับ
1: เขาล้อว่าอะไร
0: ก็บางคนเขาก็ล้อแบบพูดไม่ค่อยดีทำไมมาพูดอย่างเงี้ยหรือแบบใช้คำว่ากระแดะได้ไหมอย่างเงี
1: ้ยหมายถึงว่าเพื่อนเขาหาว่าเรากระแดะ
0: ใช่
1: แล้วเราไม่เสียความมั่นใจเหรอ
0: ไม่คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแบบอย่าไปสนใจคนที่หล่ออย่างเงี้ยครับ
1: มันก็เป็นแสดงว่าคุณก็ตอนแรกคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกัน
0: ใช่ก็คือแบบคุณแม่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจคนที่แบบล้อเลียนอย่าไปสนใจคนที่ว่าแกล้งมันก็เป็นแค่สิ่งที่รบกวน
1: เราก็ไม่สนใจ
0: คร
1: ับ แล้วก็เป็นที่มาของทำให้เรานั้นพยายามจะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดผ่านการเรียนรู้ด้วยการดูภาพยนตร์
0: ครับผม
1: ทีนี้เราจะขอทดสอบเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งที่เป็นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะฟาวครับกรรมการเหยียบเส้นครับทีมงานได้เตรียมหมวดเอาไว้3หมวดด้วยกันในแต่ละหมวดจะขึ้นตัวอักษรมาให้เราตอบคําตอบอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้นๆ
0: ครับ
1: ใครจะตอบต้องกดกริ่งก่อนโอเคมั้ย
0: เข้าใจครับ
1: เข้าใจนะถ้าพร้อมแล้วหมวดแรกครับ
0: เดี๋ยวๆๆฟาวๆๆๆไม่ได้คิดไว้ก่อนต้องคิดก่อนกดแล้วต้องคิดก่อนกดฟาวฟาวให้คะแนนพี่เปิร์นเมื่อกี้ผมฟาวพี่เปิร์นก็เลยได
1: ้อ๋อพี่ฟาวได้คะแนนเฉยเลยฮะ
0: ผมมาฟาว
1: แบท
0: โอเคได
1: ้ครับได้ไหมโอ้ย
0: อีกแล้วชอบกดก่อนคิด
1: มันเป็นเกมต้องมีสติด้วยเพราะพี่ก็คิดไม่ได้หรอกเมื่อกี้แต่พี่ได้คะแนนอยู่เรื่อยๆเลย
0: พี่ได้คะแนนของฟาวนะพี่ได้
1: ดัก
0: เป็ดไง
1: สามหนึ่งแล้วครับ
0: ถามโอ้โหแจ็คไวเออร
1: ์คืออะไรครับ
0: เป็นเสือประเภทหนึ่ง JAGUAR ไง
1: แจ็คไวเออร
0: ์ครับผมแจ็คไวเออร
1: ์หรือคนไทยเรียกว่าจากัว
0: ใช่จากัว
1: ว่างแล้วพี่เข้าใจแล้วเวลากดแล้วมันกดดันนะมันเลยนึกไม่ออก
0: เกเตอร์
1: คืออะไรครับ
0: จระเข
1: ้อะอลิเกเตอร์เปล่า
0: ใช่ก็เกเตอร์กับอลิเกเตอร์เกเตอร์เป็นตัวย่อของอลิเกเตอร์
1: ได้ไหมตัวย่อได้เหรอเอางี้แชมป์ให้คะแนนพี่แล้วอ่ะหมวดที่2ครับ

0: อาชีพ
1: โอ้อาชีพ
2: Cops
1: ได้ไหม
0: ได้ Cops คือแปลว่าตำรวจนะ
1: ใช่ได้ไหม
0: Engineer
1: เออได้โอ้โหไม่ยอมทิ้งห่างเลยครับ
0: Inventor ได้ป่ะ
1: ได้นักประดิษฐ์ออกมาแล้ว55
0: คิดมากคิดมากArchitect
1: ได้ Architect เอานำแล้วเว้ยต้องไม่มองหน้าแชมป์ผมรู้แล้วถ้าผมมองหน้าผมจะคิดไม่ออกด้วยตัว S Finstone อาชีพ Finstone ไม่มีหรอกตอบไปนั่นแหละคือตอบอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษตามพยางค์ที่เขากำหนดและตัวอักษร
0: สองพยางค์
1: สองพยางค์
0: Unmade
1: ได้ได้ได้สามพยางค์เทเลโฟน
0: ได้ได
1: ้สี่พยางค์ซูเปอร์โมเดล
0: ได้ได
1: ้พยางคำอะไรห้าพยาง
0: แอปพลิเคชันอล
1: แอปพลิเคชันอลได้

0: redistributable
1: redistributable
0: ก็คือแบบเอามาจำหน่ายใหม่
1: จำหน่ายใหม่ได้ถูกต้องเฮ้โอเค10คะแนนต่อ7คะแนนครับอันนี้เป็นเกมที่เราเล่นกันสนุกๆเพื่อให้ได้เห็นความสามารถเมื่อสักครู่คุณรู้สึกว่าจะแข่งเกมนี้มันต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง
0: คิดเร็วไวพริบ
1: คิดเร็ว
0: ใช่แล้วก็รู้คำศัพท์เยอะ
1: ๆคำศัพท์เยอะๆแค่นั้นเลย
0: ปฏิกิริยาเร็ว
1: จริงๆในแง่ของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแชมป์จำเป็นต้องท่องศัพท์ไหมครับ
0: ก็จำเป็นอยู่นะครับ
1: คุณท่องศัพท์เยอะไหมตอนสมัยก่อน
0: ก็ท่องเยอะแล้วครับก็คือยิ่งถ้าเกิดว่าอยากเขียนเอเซ่หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากเขียนเรื่องให้มันฟังดูอยู่ระดับสูงๆเนี่ยครับก็ต้องรู้คำศัพท์เยอะ
1: วิธีการท่องศัพท์ของแชมป์ทำยังไง
0: ส่วนมากก็คือถ้าเกิดว่าผมเจอคำศัพท์ที่ผมไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็เปิด Google หาดูแล้วก็จำคำศัพท์นั้นไว
1: ้แล้วเวลาหาความหมายของคำนั้นๆเนี่ยควรหาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
0: ภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษครับมันจะแบบอธิบายให้เข้าใจมากกว่าถ้าเกิดแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยมันก็เหมือนแค่แปลความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมครับแต่คือถ้าเกิดว่าเอาภาษาอังกฤษไปภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำให้เข้าใจว่าความหมายน่ะมันแปลว่าอะไรบ้างมันอยู่ในบริบทของภาษาอังกฤษเอง
1: แสดงว่าคุณกำลังจะหมายความว่าวิธีการที่ทำให้คนเราสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาใดได้ดี
0: ครับผม
1: สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่อาศัยความจำ
0: ครับ
1: แต่อาศัยความเข้าใจ
0: ใช่ใช
1: ่ตอนที่เราเรียนโรงเรียน EP
0: ครับ
1: แบบ2ภาษามันก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษด้วยกันอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ที่พอไปเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษมันเหมือนกับเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องพูดได้อยู่แล้ว
0: ครับผม
1: คุณมีวิชาอื่นที่คุณชอบมากขึ้นไห
0: ม
1: ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
0: วิทยาศาสตร์มั้งครับก็วิทยาศาสตร์มันก็สนุกดีมันยังไงอ่ะมันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากแล้วก็แบบผมก็เป็นคนที่แบบชอบท้าทายด้วย
1: จุดมุ่งหมายของแชมป์สำหรับการเรียนหรือชีวิตเป้าหมายของคุณตอนนี้คืออะไรครับ
0: เอาตรงผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะอยากเป็นหมอมากกว่าครับ
1: อยากเป็นหมอ
0: ครับผม
1: อยากเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไห
0: มเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะตอบว่าใช่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
1: เมื่อก่อนจะตอบว่าแล้วคุณอยากเป็นอะไร
0: สมัยก่อนถ้าเกิดผมตอบผมก็บอกว่าอยากอาจจะอยากเป็นทูตอาจจะเป็นทูต
1: แล้วทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนใจอยากเป็นหมอแล้วครับ
0: คือหมอมันเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็มันไม่เคยขาดงานอะ
1: ณตอนนี้คุณคิดว่าอยากเป็นหมอเพราะคิดว่าถ้าเรียนหมอแล้วมีงานทำแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย
0: ใช่
1: เอาจริงๆวันนี้นอกจากเราชวนแชมป์มาเราชวนคุณแม่แชมป์มาด้วยเพราะเราเชื่อว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในวัยเรียนนะตอนนี้ที่กลายเป็นที่รู้จักที่มีความโดดเด่นในเรื่องของภาษาอังกฤษนอกจากนั้นยังเข้าไปสู่เวทีการแข่งขันต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งคนที่ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยสนับสนุนคุณให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสไปแข่งขันหรือไปในที่ต่างๆผมได้ยินมาว่าทุกๆครั้งที่คุณจะเข้าไปสู่การแข่งขันคุณแม่นี่จะเตรียมสูตรตัวใหม่ให้คุณเสมอ
0: ใช่ทุกครั้งที่ว่าเป็นแบบพิธีกรงานใหม่คุณแม่เขาก็จะตัดสูตรให
1: ้วันนี้เราเลยขออนุญาตเชิญคุณแม่ของแชมป์มาพูดคุยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ของน้องแชมป์ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับเชิญนั่งครับเมื่อสักครู่พูดคุยกับลูกชายไปเยอะพอสมควรอยากถามคุณแม่ว่าจริงๆแล้วที่น้องเรียนเก่งแบบนี้จริงๆเบื้องหลังเขาเป็นคนยังไงครับนิสัยเป็นยังไงครับตั้งแต่เล็กมาจนถ
2: ึ
1: ง
2: วันนี้เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะ
1: เลี้ยงง่ายยังไงครับที่บอกว่าเลี้ยงง่าย
2: ก็คือเป็นเด็กที่รู้หน้าที่อะค่ะก็คือแบบคุณแม่กับคุณพ่อก็บอกเขาว่าแบบว่าน้องแชมป์ต้องอย่างแบบเรียนก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองแบบว่าแม่บอกอะไรก็ต้องพยายามเชื่อทำตามนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็แบบมีอยู่ครั้งนึงอะไปโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็จะไม่ให้เขาทานไอศกรีมเขาก็จะหยอดตู้โทรศัพท์เลยนะคะโทรมาขอคุณแม่ทานไอศกรีม
1: คือคุณแม่ไม่ให้รับประทานไอศกรีม
2: เพราะว่ากลัวกลัวน้องจะไม่สบาย
0: กลัวป่วยค่ะแล้วเพราะตอนนั้นผมเป็นหวัดบ่อย
2: ค่ะก็กลัวว่าน้องจะไม่สบายก็เลยไม่ให้ทานไอศกรีม
1: แล้วคุณอยากรับประทานมาก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าด้วยความซื่อสัตย
0: ์ครับ
1: จะไม่แอบรับประทานต้องโทรไปขออนุญาตก่อน
0: ครับ
1: ทุกวันนี้ยังเป็นคนซื่อสัตย์แบบนั้นอยู่มั้ยครับ
0: ก็ส่วนมาก
2: ส่วนมาก
1: แล้วส่วนน้อยที่เหลือแล้วครับ เป็นคนเลี้ยงง่ายเชื่อฟัง
2: ใช่ค่ะเขาจะไม่รู้เขาจะรู้หน้าที่กลับมาจากโรงเรียนเขาก็ทำการบ้านก่อนเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ขี้สงสัยไหมครับ
2: ขี้สงสัยค่ะ
1: ยังไงครับ
2: ไปไหนก็ถามอย่างเวลาที่คุณแม่พ่อพาไปเที่ยวไปห้างไปเที่ยวโรงแรมต่างจังหวัดเลยนะคะก็คืออยากรู้อะไรก็คือไปถามเขาเลยว่าพี่ครับไอ้นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีอีกไหมครับเนี่ยผมอยากได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นเด็กที่กล้ามากกล้าแสดงออกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อนุบาลแล้วอะค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยกลัวค่ะ
1: ติดคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
2: ติดค่ะเพราะเราอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูก
1: เคยมีเหตุการณ์ที่เขาร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือรบเร้าซื้อของเล่นหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคร
2: ับ ไม่มีเลยตรงนี้น้อง แชมป์ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเลยคือที่แบบว่า
1: ชีวิตนี้คุณไม่เคยอยากได้ของเล่นเลยเหรอครับ
0: ไม่ใช่
2: อยากได้แต่เขาไม่ร้องค่ะ
1: แล้วคุณทำไง
0: ก็ใช้เหตุผลขอแต่แบบคุณแม่คุณพ่อผมอยากได้ของเล่นอย่างนี้นะซื้อให้ผมหน่อยเงี้ย
1: มีข้อแม้ไหม
2: ก็มีข้อแม้ถ้าเขาบอกเขาอยากได้อะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันสมควรที่จะซื้อเราก็ซื้อให้เขาแต่ถ้าเกิดคุณพ่อบอกว่าคือเขาจะค่อนข้างกลัวคุณพ่อตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณพ่อมองตาให้เนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าเขาไม่ควรทำอะไรต่ออีกอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปห้างเขาอยากได้อันเนี้ยคุณพ่อบอกว่าอย่าพึ่งหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะครับเขาก็จะไม่มีร้องหรือว่าดิ้นกลางห้างไม่มี
1: พอขออนุญาตครับคุณพ่อทำอาชีพอะไรครับ
2: จำหน่ายวัสดุก่อสร้างค่ะ
1: คุณพ่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: ก็ทำอยู่ด้วยกันค่ะ
1: อ๋อก็คือเป็นธุรกิจที่บ้าน
0: ใช่ร่วมกัน
1: ทั้งสองคนมีเรื่องราวที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับที่บ้าน
2: ไม่มีเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีเลย
2: มีแต่ลูกค้าก็เป็นคนไทยหมด
1: ลูกค้าก็เป็นคนไทยแล้วมันเกิดอะไรยังไงทำไมน้องเล่าให้ฟังว่าตอนป.1เขายังเรียนไม่ค่อยเก่งเรื่องดีมันเกิดจุดเปลี่ยนตอนป.2ขึ้นมาได้ยังไงครับคุณแม
2: ่ก็น้องมีทีเชอร์คุณทีเชอร์ต่างชาติคนหนึ่งนะคะบอกน้องว่าเนี่ยถ้าอยู่อยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ก็สามารถเก่งได้นะอยู่ก็ฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็พยายามฝึกฝนเหมือนมีแรงผลักดัน
0: อ
2: ่ะ
0: ก็คือเหมือนคุณครูเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่ช่วยเหลือไปเรื่อยๆครับ
1: เวลาเห็น
0: ผลักดันไปเรื่อย
1: ๆครับเวลาเห็นลูกมีพัฒนาการแบบนี้ในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องสนับสนุนยังไงบ้างครับ
2: ก็สนับสนุนด้านไม่ว่าจะเป็นหนังสือใช่ไหมคะที่น้องอยากได้ก็คุณแม่ก็จะซื้อให้แต่คุณแม่มีข้อต่อรองว่าขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหรือสองภาษาได้ไหม

0: เขาก็จะไปซื้อแต่ร้านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแหละเขาก็อยากดูหนังใช่ไหม
1: แสดงว่าสมัยก่อนเขาอยากอ่านดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: คือเด็กอ่ะก็ภาษาไทยอ่านง่ายค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเสริมตรงนี้ให้เขาไปแบบเขาอยากได้ได้แม่ซื้อให้แต่ขอเป็นภาษาอังกฤษ
1: หนังสือที่ว่าเป็นพวกอะไรการ์ตูน
0: ใช่ก็อาจจะมีการ์ตูนบ้างเขาก็จะชอบบางทีก็มีพวกอะไรหลายอย่างค่ะหลายประเภทอ่ะ
1: หนัง
0: ใช่การ์ตูนด้วยหนังด้วยแล้วก็เรื่องราวทั่วไปทั้ง

0: เริ่มเปลี่ยนแปลงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าจากที่เรียนไม่เก่งอยู่ดีเขาทวิสต์ขึ้นมาเก่งขึ้นเนี่ยตอนนั้นคุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วประหลาดใจหรือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราทำไมอยู่ดีจากเรียนได้เกือบโลก็มาได้เป็นอันดับท็อปๆของห้องเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ก็คือความพยายามของเขาแหละมันเป็นอันดับแรกก่อนเลยคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเรียนไม่ดีเรียนเกรดไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะตัวเขาด้วยพยายามจะผลักดันตัวเองด้วยแหละว่ามาเอ๊ะพอเขาเรียนไปเราก็รู้สึกกับลูกก็สนใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษอ่ะแบบมากเลยอะค่ะถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ
0: ตอนเด็กๆ
1: เขาพยายามมากใช่ตอนที่พอมาเริ่มป.2อะ
0: คุณมีแรงบันดาลใจป่ะมีไอดอลป่ะ
2: ไม่มีนะครับตรง
0: ๆไม่มีเลย
2: ไม่มีไอดอลไม่มีคือผมอยากพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้เอาคะแนนสามารถแบบไปเทียบกับคนอื่นได้เพราะอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อก่อนคะแนนผมมันต่ำมากใช่ไหมผมก็อยากที่จะแบบพัฒนาคะแนนอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเท่ากับคนอื่นเนี่ยครับ
0: คือผลลัพธ์แค่อยากจะเทียบเท่าคนอื่น
2: ใช่อยากเทียบเท่าคนอื่นได
0: ้แต่พอเทียบเท่าคนอื่นแล้วคุณดันทะลุคนอื่นเข้าไปอีกอ่ะ
2: ครับก็มันพัฒนาแบบการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่ามันไปเรื่อยๆแล้วมันหยุดตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยมันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ
0: คุณแม่มีวิธีปลูกฝังลูกยังไงครับให้ลูกกล้าแสดงออกหรือส่งเสริมให้เขาพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าไม่ได้อาจจะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แนวคิดที่เป็นทัศนคติที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยครับมีวิธีการปลูกฝังยังไงบ้างครับ
1: ก็สนับสนุนกิจกรรมที่เขาได้รับมาทุกกิจกรร
0: ม
1: อย่างตอนอนุบาลเนี่ยเขาก็ได้เป็นตัวแทนอ่านหนังสืออะค่ะอ่านหนังสือให้เพื่อนผู้ฟังหน้าเสาธงแล้วคุณครูก็บอกคุณแม่แล้วก็ให้เป็นตัวแทนที่แบบว่าเวลาที่มีงานโรงเรียนนะคะก็ให้น้องเนี่ยท่องกลอนวันพ่อคือเราคุณแม่เริ่มเห็นครั้งนั้นแหละก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะคือทีแรกอะหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เลยนะคะแล้วก็คุณครูเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบทใหม่หมดเลยเขาบอกคุณแม่น้องแชมป์สามารถท่องจำได้เร็วมากคือแบบหนึ่งหน้ากระดาษ A4 กลอนวันพ่อเขาก็เลยเป็นตัวแทนในการแสดงละครโรงเรียนอะไรเรื่อยๆเพราะเขาจำแม่นนั่นแหละเราก็เริ่มเห็นแล้วเอ้ยแชมป์ได้ความจำเขาน่าจะดี
0: มันจำเป็นไหมว่าเราต้องแสดงออกให้ลูกเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจหรือเราเห็นคุณค่า
1: ใช่คุณแม่บอกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ภูมิใจในตรงแชมป์ไม่ว่าตรงแชมป์จะเป็นยังไงจะเรียนได้ 4.0 หรือไม่ได้มันไม่จำเป็นแต่ทุกวันนี้ก็พูดกับลูกว่าขอให้ลูกมีความสุขทุกๆวันได้เห็นรอยยิ้มของลูกก็พอแล้วเราไม่กดดันลูกค่ะ
0: คาดหวังไหมครับ
1: ก็ที่คาดหวังคือแค่ว่าอยากให้เขาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกนะคะแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่มั่นคงค่ะแต่เราไม่กดดันว่าจะต้อง4นะเอทุกวิชาทุกอย่างไม่ค่ะ
0: ได้ยินมาว่าส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้พี่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยหนึ่งในสไตลิสต์คนสำคัญที่ดูแลเครื่องแต่งกายเรื่องเสื้อผ้าของคนก็คือคุณแม่
2: ครับผม
0: ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: เวลาที่ว่าเป็นพิธีกรใช่ไหมครับเวลาที่เป็นพิธีกรออกงานโรงเรียนหรือว่าออกงานข้างนอกคุณแม่เขาก็จะชอบตัดสูทให้ผมใหม่ทุกครั้งเลยแบบเป็นแบบทุกครั้งที่ออกงานใช่ไหมก็จะมีลุคใหม่อย่างเงี้ยครับไม่เคยซ้ำเลย
0: อย่างวันนี้ก็ตัดใหม่ป่ะครับ
2: อันนี้มาจากรายการที่อัดข่าวช่อง5นะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรใหม
0: ่
2: ครับผม
0: รายการอะไรครับ
2: เป็นรายการข่าวครับผม
0: รายการข่าวคุณอ่านข่าวอะไรครับ
2: อ่านข่าวเลือกแบบเลื่อยเปื่อยครับส่วนมากตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับโควิดจะเน้นสถานการณ์โควิดส่วนมากครับผ
0: ม
2: แต่ก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษครับผม
0: แล้วชอบไหมครับสูตรแต่ละตัวที่คุณแม่ตัดให
2: ้ก็ชอบอยู่นะครับก็ชอบส่วนมากเกือบทุกตัวครับ
0: ทำไมคุณแม่ต้องตัดใหม่ตลอดเวลาครับ
1: อ๋อคืออยากให้เขาดูดีค่ะดูดีแล้วก็ไม่อยากให้มีอะไรที่แบบว่าให้เปลี่ยนแปลงในลุคใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่งานของโรงเรียนอย่างเงี้ยอย่างงานพิธีกรเนี่ยใช่ไหมเราทำแล้วก็คืออยากให้งานที่เราทำรับผิดชอบเนี่ยคือมันออกในดีที่สุดทั้งเรื่องการแต่งกายทั้งเรื่องการทำงานที่เขาทำหน้าที่นี้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากคืออยากให้ลูกดูดีที่สุด
0: เกี่ยวข้องไหมมันเกี่ยวข้องไหมว่ามันเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักกาลเทศะในการแต่งตัวไปโดยปริยาย
1: ใช่ค่ะลูกก็จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอแต่งตัวมาเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะมาเช็คอีกทีว่า

0: เป๊ะไหมสูตรเสื้อใส่ตรงไหมอะไรแบบมีอะไรแม่ก็ต้องมาเช็ครายละเอียดอีกทีนึงค่ะทุกครั้งอ่ะก็จะดูแลให้คือตัวส่วนตัวเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรก็จะเรียบร้อย
1: นี่คุณแม่ถึงขั้นกับว่าเวลาคุณออกจากบ้านห้ามใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: ไม่ผมไปตลาดผมสั่งเท้าแตะได้เลย
0: เวลาใส่กางเกงเนี่ยค่ะอย่างขากางเกงบิดเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกลูกขากางเกงบิดไม่ได้ลูกใส่ให้ตรง
2: แม่เขาจะ
0: คือมันสร้างความเป็นระเบียบให้กับลูกด้วย
1: ห้ามใส่กางเกงขาดๆอย่างงี้ห้ามมั้ย
0: ไม
2: ่
0: ค่ะ
2: ไม่นะ
0: ไม่ก็มีกางเกงยีนที่ขาดขาดวัยรุ่นนะคะเออใส่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ใช่มั้ย
2: คะให้ผมว่าไม่ได้ยังไงอ่ะคือไม่ได้เคร่งครัดทุกอย่างมากกว่าเน้นให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
0: มันก็จะเป็นคนเลือกเสื้อผ้าออกแบบสูตรก็จะออกแบบสูตรให้ลูกทุกครั้ง
1: แต่สูตรสวยจริงๆนะครับชื่นชมคุณแม่
2: ขอบคุณแม่
0: ตอนนี้เป็นพิธีกรก็จะมีหลายแบบให้เขา
2: จะมีแบบไปเราจะไปร้าน
0: เนา
2: ะ
0: ก็จะมีธีมปีนคืนนี้ธีมสีนี้สีนี้เราก็จะไปตัดให้เขาตามธีมล่ะ
2: ก็มีตอนม.3นะครับที่ว่าเป็นพิธีกรเขาก็จะมีแบบแต่ละวันเขาก็จะบังคับสูตรสีหนึ่งมีวันหนึ่งที่เป็นตุจีนใช่ไหมครับเขาก็ให้ใส่สูตรแดงทอง
1: ชีวิตนี้คงได้ใส่แค่ครั้งเดียวแหละฮะ
2: ก็ประมาณนั้นแหละครับ
1: หรือไม่คุณก็จะเอาเสื้อตัวนี้มาใส่ทุกครั้งในวันตุจีน
2: เนี่ยเหรอ
0: เนี่ย
1: เ
0: นี่ย
1: เมื่อกี้บอกเราเร็วดูว่าหมอช้าง
0: เนี่ยเป็นสีเขาบอกให้สีแดงแม่ก็เลยเอาแดงเลยแบบวันตุจีนพอดี
2: แดงเลย
0: ที่เป็น
2: ใช่ตุจีนเนี่ยเขาเลย
0: ใช่ก็
2: ทีมงานพิธีกรที่โรงเรียนเขาบังคับว่าใส่แดงทอง
0: คุณแม่ก็ออกแบบให้เขาอะไรเงี้ยทุกสูตรทุกคนก็แดงหมดเลยค่ะ
2: ใช่ทุกคนใส่แดงทอง
0: ก็มีพิธีกรหลายคนประมาณ4คน
1: โอ้ยแล้วเนี่ยครับ
2: อันนี้คนระวังกัน
0: นะหนวดสีเหลืองค่ะ
2: ใช่ทุกคนเขาก็ใส่สีเหลืองกันแบบนี้หมด
1: วันจันทร์
0: ไม่ใช่ค่ะคือเขาจะกำหนดว่าคนที่เป็นวันนี้ใส่สีอะไรอะไรแล้วแต่มิดเขาจะบอกมา
2: ใช่แล้วแต่คุณครูบอกมา
0: อันนี้รุ่นเก่าอันนี้เขาไม่บอกคุณแม่ออกให้เขาเองอันนี้ชมพูอ่อนแต่สีนี้เขาไม่ค่อยชอบ
2: ไม่ค่อยชอบสีชมพูอ่อน
0: ใช่ชมพูอ่อนอันนี้เขาชอบเนี่ยสีน้ำเงิน
2: เอาว่าเนี่ยอันนี้เพราะว่าเนี่ยสุดแล้ว
1: ว่าสมัยคุณเด็กๆจนถึงตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ให้ความสำคัญมากคือไปส่ง
0: ค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
0: ก็เช้าคุณแม่ก็ไปส่งเสร็จแล้วก็กลับมาที่สมุทรสงครามอยู่สมุทรสงครามเย็นก็ไปรับแล้วก็กลับสมุทรสงครามทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะทำตั้งแต่น้องตอนนั้น
1: เรียนที่สาธิตมหิดล
0: ใช่ค่ะตอนนี้เรียนสาธิตมหิดลแล้ว
2: ก็คือตอนที่ผมอยู่เกรด1-9ครับก็คือ
1: สาม
2: ใช่ป.ป.1ถึงม.3ครับอยู่อัสสัม
1: คุณต้องตื่นกี่โมงเนี่ยไปโรงเรียน
2: 5:30
0: 5:30
1: ออกจากบ้านกี่โมงครับ
0: 6 โมง6โมงคุณแม่ก็จะขับรถไปถึงโรงเรียน7 โมง
1: 1ชั่วโมง
2: เค้าขับเร็ว
1: จากสมุทรสงคราม
0: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนขับรถเร็ว
1: 1ชั่วโมงที่อยู่บนรถด้วยกันคุณหลับมั้ยครับ
2: ก็หลับบ้างบางที
0: บางวันหลับค่ะ
1: แล้วถ้าไม่หลับได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ

0: เรื่องราวต่างๆในแต่ละวันที่เขาไปเจอที่โรงเรียนหรือในชีวิตของเขามาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รับฟังและให้ข้อแนะนำอะไรกับเหตุการณ์เหล่านั้นหรือเปล่าครับ
1: แนะนำค่ะบางทีก็แนะนำอย่างสมมติว่าสมมติวิชานี้น้องบอกว่าเป็นอย่างนี้คุณครูแบบนี้แล้วก็บอกว่าลูกแต่ละคนแต่ละครูไม่เหมือนกันครูแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดความอ่านก็ต่างกันแล้วเขาคุณครูท่านนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครูท่านนี้ก็แบบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ถูกใจเราหมดทุกอย่างลูกก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นด้วยนิดนึงลูกก็ปล่อยผ่านไปลูกอย่าไปเครียดลูกอย่าเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ย
0: คือนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดแบบนี้คุณเป็นตัวตนของคุณแบบนี้จริงๆก็ถูกการหล่อหลอมด้วยการสอดแทรกความคิดของคุณแม่ส่งผ่านไปสู่การตอบโต้หรือว่าให้ทัศนคติกับเรื่องราวที่คุณเล่าให้คุณแม่ฟัง
2: เหมือน
0: เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
2: ใช่ๆเหมือนคุณแม่เป็นไกด์ไลน์มากกว่าครับผมเป็นไกด์ไลน์ว่าแบบเป็นคนให้ความคิดเห็นเป็นคนให้เป็นคนสอนแต่ว่าคือแบบการที่ว่าผมจะเอาคำสอนที่คุณแม่ให้มาเนี่ยไปใช้ยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผมครับ
0: มีทัศนคติเรื่องไหนที่ประทับใจมากเป็นพิเศษจากการที่ได้รับฟังคุณพ่อคุณแม่มาไหมเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะเคยมองโลกแบบนี้เข้าใจเรื่องแบบนี้คิดกับคนนั้นคนนี้ในแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่มาปรับทัศนคติให้เราว่าให้คิดอีกแบบนึงคิดอีกรูปแบบนึงแล้วเรารู้สึกว่าคิดแบบเขาก็ดีเหมือนกันนะมีไหมครับ
2: น่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบครับ
0: ยังไงครับ
2: ก็คือเขาก็จะชอบคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะชอบพูดอยู่ว่าทุกคนเขาก็มีความรับผิดชอบต่างกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่อยู่ในระบบเนี่ยแล้วความรับผิดชอบไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเริ่มแบบเสียสูญเสียบาลานซ์ก็ได
0: ้
1: ก็คือเราก็ต้องถามถึงเหตุการณ์ก่อนว่าที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าแชมป์อยู่ในเหตุการณ์ในส่วนที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าในแชมป์ไม่ผิดอะไรเงี้ยเขาถามเหตุการณ์ก่อนนะคะจนกว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
2: ก็ต้องดูจากหลายมุมมอง
1: ใช่หลายมุมมองด้วย
0: แล้วถ้าเขาไม่ผิดแล้วเขาโดนทำโทษด้วยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ผมทำหรือผมไม่ทำผมก็โดนทำโทษงั้นผมไม่ทำดีกว่ายกตัวอย่างนะผมอยากรู้ว่าวิธีคิดหรือว่าการปลูกฝังที่คุณแม่อธิบายให้กับคนเนี่ยคือยังไงเช่นเราติดไฟแดงเราเข้าแถวตามระเบียบเลย อยู่ดีมีคนขับรถมาไม่ต่อไฟแดงปาดหน้ารถเราแล้วเขาก็ทำได้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยทำไมเราทำถูกแล้วเราโดนเอาเปรียบอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำถูกต่อไปหรือเราควรจะต้องเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมี
1: มุดมีสักสามวิชาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมที่แบบว่าแบบพอดีพอคุณแม่ก็บอกบางทีสงสารน้องใช่ไหมเหมือนบ้านก็บอกว่าเอาแค่นี้พอได้ไหมลูกน่าจะได้แล้วล่ะคุณครูก็คงไม่ว่าที่เชิญคงไม่ว่าแล้วล่ะอะไรเงี้ยไม่ได้อะก็คือต้องทำให้สุดงานบางงานเนี่ยทำถึง15ชั่วโมง
2: คล้ายเป็น perfectionist
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่รออีก2อันเนี่ยมันก็ใช้เวลาดึกทุกคืนคือต้องทำให้ดีให้ที่สุดอะไรแบบ
0: แสดงว่าอีกหน่อยถ้าคุณทำงานเนี่ยเขาจ้างคุณ 5,000 คุณก็ทำ 50,000 อย่างนี้ใช่ไหม
2: คืออยากทำงานให้ออกมาแล้วมันภูมิใจในผลงานตัวเองอ่ะ
0: อืม
2: คร
0: ับอย่างตอนนี้แชมป์เองเขาบอกว่าเขามีเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: เร็วๆนี้นะยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันเขาบอกเขาอยากเป็นทูต
2: ใช่
0: ตอนนี้เขาอยากเป็นหมอแล้ว
1: เป็นหมออ
0: ีก2ปีอาจจะอยากเปลี่ยนอีกทีนึงก็ได้ไม่รู้
2: ไม่น่า
1: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อไงคุณพ่อไม่สบายก็อยาก
0: อะไรนะครับ
1: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อ
0: มาจากคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ที่อยากเป็นหมอเนี่ยคือพ่อไม่สบายแล้วก็รักษามาใช้เวลามาตลอดก็เห็นคุณพ่อเขาก็เลยเนี่ยแหละ
0: คุณอยากจะมาเป็นคนที่รักษา
1: ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าให้ชีวิตครอบครัวดูดีขึ้น
2: ผมไม่อยากให้แบบครอบครัวคนอื่นต้องมารู้สึกเสียใจอย่างนี้ด้วย
0: รู้สึกว่าอยากให้ครอบครัวคนอื่นไม่ต้องเจอแบบการที่ต้องอยู่ในสภาวะความรู้สึกแบบเราที่เป็นห่วงคุณพ่อ
2: ใช่ไม่ต้องเจอความทุกข์อย่างนี้
0: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรามันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจหรือผลักดันที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ให้เด็กคนหนึ่งคิดอยากจะทำสิ่งดีๆต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ต้องรอดูเพราะว่าหมอไม่ได้เรียนง่ายๆนะครับ
2: ครับผม
0: กังวลไหมครับ
2: ก็นิดหน่อยครับผมก็นิดหน่อย
0: นี่ถามคุณแม่นิดนึงครับอย่างการที่ลูกเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยครับคุณแม่มองเห็นว่าความสําคัญของภาษาอังกฤษที่แชมป์มีความเชี่ยวชาญเนี่ยคุณแม่ให้ความสําคัญกับมันมากน้อยขนาดไหนครับ
1: สําคัญนะคะทั้งในเรื่องเรียนต่อใช่มั้ยฮะถ้าวันนึงเข้าไปต่างประเทศเค้าเก่งภาษาอังกฤษก็คือเราไม่ต้องห่วงละการทํางานทุกวันนี้ก็ต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่พิธีกรก็ยังต้องมีคือถ้าเค้าเก่งภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับเค้า ได้ไปอีกหนึ่งเพิ่มเติมสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตของเราอีก
2: เป็นปัจจัยที่แบบอาจจะทำให้แบบอาจจะทำให้
1: คนเขาได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นอย่างที่เขาทำรายการเนี่ยเขาก็เพราะว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษ
0: นอกจากเรื่องของที่เขาจะได้เข้าต่อในระดับมหาวิทยาลัยคุณแม่มองว่ามันช่วยเสริมสร้างโอกาสของเขาในการที่เขาจะศึกษาต่อต่างประเทศด้วยแสดงว่าคุณแม่มีแพลนที่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือว่าจะให้เขาสอบชิงทุนหรืออะไรยังไงไหมครับ
1: ตอนก่อนหน้านี้มีแพลนค่ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่แล้วค่ะ
0: ทำไมครับโควิดเหรอครับ
1: ไม่ใช่ค่ะพอดีตอนนี้อยู่กันแค่สองคนแล้วก็ถ้าน้องไปคุณแม่ก็ต้องอยู่คนเดียวน้องก็เป็นห่วงคุณแม่อีก
2: แม่เขาเหงา
1: เขาพ่อไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
0: ้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับคือคุณแม่เหงา
2: ใช่ผมก็ไม่
0: ต้องเอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยสิครับ
2: แล้วร้านอ่ะครับ
1: ยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่นี่จะเอายังไงต่อต้องดูไปก่อน
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
1: ใช
0: ่งั้นอยู่นี
1: ่ใช่ว่าแชมป์ก็บอกว่าไม่ไปถ้าไปแม่จะอยู่กับใครอย่างเงี้ย
0: อ่ะวันนี้มีคุณผู้ชมที่นั่งดูการสนทนาของน้องแชมป์ที่เป็นเด็กเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนะครับมีใครมีคำถามใดๆเพิ่มเติมอยากจะถามวิธีการเลี้ยงดูหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของคุณแม่แล้วก็ลูกบ้างไหมครับเชิญได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถาม
3: เขาถามน้องแชมป์นะคะว่าช่วยยกตัวอย่าง3วิธีที่จะทำให้เด็กทั่วไปเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะ
0: ถ้าอยากจะเก่งขึ้นเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมีวิธีการใดบ้างครับ
2: ก็อย่างแรกที่ผมพูดมานะครับก็คือพยายามที่จะไม่กลัวนะครับคือคนส่วนมากหรือว่านักเรียนส่วนมากเนี่ยเขาจะกลัวการถามคุณครูเพราะเขาคิดว่าอาจจะทำให้คุณครูคิดว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยด้อยด้านภาษาหรือว่าอาจจะทำให้เพื่อนคิดว่าคนคนนั้นด้อยด้านภาษาแต่ความว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงแล้วก็คือการที่ถามเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกอายแค่แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าดองไปไม่ถามไปเรื่อยๆมันจะมีผลต่ออนาคตด้วยครับผมอย่างที่สองก็คือแนะนำว่าให้เป็นการอ่านหนังสือถ้าอ่านหนังสือแนะนำว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นหนังสือที่ใช้คำศัพท์แบบสูงๆหน่อยที่เขียนด้วยภาษาเขียนหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากอ่านหนังสือก็ดูเป็นวิดีโอเอเซ่ก็ได้วิดีโอเอเซ่ก็จะเป็นวิดีโอที่แบบเขียนโดยมีสตรัคเจอร์มีการเรียบเรียงประโยคมีการเรียบเรียงคำที่ชัดเจนครับผมก็จะช่วยฝึกฝนด้านไวยากรณ์แล้วก็ด้านภาษาเขียนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามใช้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษหรือว่าทักษะแล้วก็ตามดองไปไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยครับปล่อยไว้นานๆก็ทำให้ทักษะมันค่อยแบบด้อยลงเรื่อยๆครับผมต้องพยายามหัดใช้ไว้
0: คือพูดง่ายๆคือให้ใช้ให้บ่อย
2: ครับผม
0: แล้วก็กล้าถาม
2: ครับผม
0: หากว่าเราเกิดความสงสัยขึ้นใช่ไหม
2: คร
0: ับ ถามนิดนึงตอนที่คุณจะกล้ายกมือถามครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยคุณใช้เวลาถามนานไหมหรือประสบการณ์ในการถามครั้งแรกแล้วพอโดนถามปุ๊บแล้วเพื่อนล้อครั้งต่อไปใช้เวลานานไหมกว่าที่จะกล้ากลับขึ้นมาถามอีกครั้งนึง
2: เพื่อนเอาตรงก็ไม่ได้ล้อเยอะนะ
0: ก็ไม่มีใครล้อนี
2: ่ก็บางทีเขาล้อบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่แบบโง่ๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบคือ
0: ไม่บางทีนะคำถามไม่โง่นะพี่ว่านะไม่ไม่ฟังดูนะคือแบบว่าเวลาเรายกมือถามในห้องเรียนใช่ไหมเรายกมือถามเพื่อนหัวเราะเฮ้ยเหมือนแค่นี้ไม่รู้เหรอลองหันไปถามมันสักคนไม่มีใครตอบได้สักคนมึงรู้เหรอมึงก็ไม่รู้มึงหัวเราะทำไมมึงทำเป็นหัวเราะแบบคุณรู้เหรอว่าคำตอบคืออะไรก็ไม่มีใครรู้แต่มันเป็นหัวเราะย้อเรา
2: คือทุกคนอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นไงใช่ไหมครับพอมีคนยกมือถามปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าคนคนนี้รู้น้อยกว่าตัวเองใช่ไหมก็จะเริ่มขำแล้ว
0: แต่พอเราหันไปถามมัน
2: มันก็ไม่รู้แต่คือต้องกลัวทำไมคุณครูเขาก็ถามเลยว่านักเรียนมีคำถามไหมแล้วผมยกมือถามทำไมผมต้องกลัวคนอื่นล้อด้วยก็จริง
0: แสดงว่าคุณเคยโดนหัวเราะ
2: ก็เคย
0: ตอนนี้เขาเลิกหัวเราะแล้วตอนนี้เขาเลิกหัวเราะ
2: คุณเลิกหัวเราะหมดแล้ว
0: เพราะเขารู้แล้วคุณขี้สงสัย
2: ไม่
0: เขาชินแล้ว
2: คือตอนนี้มันก็แบบ
0: รอดูนะเดี๋ยวแชมป์มันก็ยกมือถามอีก
2: มันก็มีส่วนที่ว่าแบบพอเด็กเติมโตขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับก็เริ่มมีเหตุผลมากขึ้นแล้วคือผมคิดว่ามันก็มีส่วนนึงก็มาจากทุกคนเขาก็ไม่กล้าถามด้วยใช่ไหมแบบพอมีคนนึงยกมือถามปุ๊บเขาก็จะคิดว่าดีเฮ้ยดีใจแล้วกูไม่ต้องแบบกูไม่ต้องถามเองแล้วมีคนถามให้กูแล้ว
0: แชมป์ก็จะทำหน้าที่นั้น
2: ครับ
0: มีคำถามอีกไหมครับนี่ไงไม่มีใครกล้ายกมือเลยเห็นไหม สุดท้ายถามคุณแม่ก่อนการที่ลูกคุณแม่อายุ16เนี่ยครับแล้วเขากำลังเติบโตไปเรื่อยๆวันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเพราะว่าคุณพ่อท่านเสียไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณแม่เป็นกังวลที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญที่สุดทั้งสองอย่างนะกังวลที่สุดและให้ความสำคัญที่สุดกับลูกคืออะไรครับ
1: เรื่องการพักผ่อนค่ะความกังวลคือต้องใช้เป็นคนที่นอนดึกคือพักผ่อนน้อยตรงนี้แหละค่ะที่เราเป็นห่วง
0: และความและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะให้กับการเลี้ยงลูกคืออะไรครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออนาคตของเขาที่เราอยากให้เขาเนี่ยมั่นคงอยากให้เขาดูแลตัวเองได้เขาแบบมีความคิดมีความคิดมีความอ่านความรับผิดชอบให้ในอนาคตของตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดนั่นแหละที่แม่เป็นห่วงตรงนี้แหละค่ะ
0: ถ้าให้บอกคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆว่าสิ่งที่คุณควรจะให้ความสำคัญมากๆกับลูกของคุณเนี่ย
1: ความใส่ใจค่ะ
0: คือเรื่องอะไร
1: ความรักความใส่ใจ
0: ความใส่ใจ
1: ตรงนี้ใช่ความใส่ใจจุดเล็กจุดน้อยอย่างนี้ค่ะของลูกเนี่ยมันมีหลายจุดนะคะที่บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนน่ะอาจจะแบบไม่ได้เข้าถึงอย่างนี้ค่ะคือต้องดูแลห่วงใยใส่ใจทุกอย่างอะค่ะบางครั้งเรื่องเล็กน้อยอย่างกลับมาอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ต้องถามว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือแชมป์เจออะไรมาบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญทางใจของเขาอะว่าเขาอะวันนี้ได้ไปสัมผัสอะไรบ้างเหมือนกับว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเขาไหมในด้านความคิดเขาไหมเขารู้สึกท้ออะไรไหมกับเหตุการณ์ที่เขาเจอวันนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะที่มันควรที่จะทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างให้เวลากับลูกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะให้ได
0: ้
1: อย่างเวลาที่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะปล่อยเลยก็คือแม่ก็จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็คือที่บ้านที่โรงงานจะบอกคุณพ่อวันนี้ไม่อยู่นะคือน้องมีกิจกรรมน้องมีอะไรจะต้องไปทุกครั้งคือให้เวลากับลูกเขาก็จะรู้สึกว่าเออแบบว่าแม่มีเวลาเขาตลอดเวลาแม่สนใจเขาในทุกๆเรื่องถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เด็กอะจริงๆอะต้องการกำลังใจต้องการความห่วงใยต้องการความรักจากคุณพ่อคุณแม
0: ่คุณคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ใจคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คุณเรียนเก่งไหม
2: ผมว่าก็มีส่วนเยอะอยู่นะ
0: ยังไงครับ
2: คือเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่เขาพยายามที่จะทำให้ผมมีอนาคตพยายามที่ว่าจะส่งผมเรียนใช่ไหมพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตผมดีขึ้นอย่างเงี้ยผมแบบมากสุดที่ผมทำได้ก็คือว่าทำให้เขาภูมิใจในตัวผมครับ
0: คือการที่ถ้าเรารับรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเรามันจะทำให้ตัวเราเองตัวเด็กเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ทำให้เขาเสียใจ
2: ครับ
0: เราต้องทำให้เขาภาคภูมิใจ
2: ครับ
0: มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ
1: คุณแม่ก็บอกรักลูกทุกวันทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนที่คุณแม่ไม่บอกรักเขาเลย
0: งั้นถามแชมป์บ้างครับในฐานะของเด็กเรียนเก่งในฐานะเด็กเรียนเก่งเนาะมีอะไรจะแนะนำเรื่องการเรียนแบบไม่ต้องเรียนพิเศษให้กับเพื่อนๆฟังบ้างว่าเราสามารถเรียนเก่งได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องเรียนพิเศษแล้วจริงๆขอแถมด้วยนะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่แชมป์ถนัดหรือเปล่าสมมติว่าเขาบอกเขาอยากเรียนเก่งด้วยแล้วเขาอยากเล่นเก่งด้วยเขาอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเตะบอลสนุกสนานหรือว่าทำสิ่งอื่นๆด้วยแต่ก็ยังเรียนเก่งด้วยเขาจะทำได้ยังไงจะบาลานซ์ได้ยังไงอ
2: ย่าดองงาน
1: อย่าดอง
2: เพราะคือพูดจากประสบการณ์นะครับการที่แบบผัดงานทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้มีความสุขขึ้นหรอกครับมันช่วยแค่แป๊บเดียวจากนั้นพอมาถึงเวลาที่ว่าต้องทำงานต้องส่งงานเนี่ยมันจะทำให้เครียดกว่านั้นเยอะคือแบบคนที่จะ manage เวลาให้มันถูกต้องอะครับงานเขาสั่งมาก็พยายาม ration ทำให้มันเสร็จไปเรื่อยๆพยายามทำส่วนหนึ่งคืนนี้ทำส่วนหนึ่งคืนต่อไปทำอีกส่วนหนึ่งจนกว่ามันจะเสร็จไม่ใช่ว่าเอางานทุกอย่างไปบีบอยู่ในคืนเดียวมันทำไม่ได้มันเป็น แบบมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะครับ
0: เคยทำมาแล้ว
2: เพราะผมเคยทำมาแล้วผมถึงบอกก็พูดจากประสบการณ
0: ์เคยลอกกันบ้านเพื่อนบ้างไหมเนี่ย
2: ลอกกันบ้านเพื่อนส่วนมากจะเป็นวิชาคณิตอย่างเดียว
0: มีเหมือนกันเหรอ
1: ไม่เก่งคณิต
2: เพราะผมไม่เก่งคณิต
1: คือถามเพื่อนว่าแบบว่าอันนี้คือแบบมันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ลอกยังไงได้ 4.00
2: ก็
1: ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ลอกค่ะตอนเน
2: า
1: ะตอน
2: มันก็คือยังไงคือเพื่อนอ่ะเขาเข้าใจคือมันจะมีเพื่อนบางคนใช่ไหมครับที่ว่าเข้าใจเนื้อหาของวิชาแบบ บางวิชามากกว่าตัวเราเองก็พยายามต้องฟังจากเขาด้วยพยายามรับฟังอินพุตจากเขาด้วย
0: คือมันจะมีทับคณิตทับชีวะทับอังกฤษก็เป็นแชมป์ใช่ไหมก็ใครเวลามีปัญหาเรื่องอังกฤษก็มาถามแชมป
2: ์ก็คือ
0: แชมป์อธิบายได้แต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์เราก็อาจจะไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่ง
2: มันไม่ใช่การลอกกันบ้านมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู
0: ้ผู้บริสุทธิ์ต้องคือหนึ่งอย่าดินพอกหางหมูนั่นคือจุดสำคัญเลยที่ทำให้คุณนั้นได้คะแนนดีนี่เป็นเรื่องราวของน้องแชมป์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษน้องแชมป์ได้บอกวิธีการไปแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดง่ายๆเลยครับนั่นคือเรื่องของความรับผิดชอบนั่นเองที่สามารถทำให้เรานั้นมีความสามารถมากยิ่งขึ้นหลายครั้งที่หลายๆคนบอกว่าเรียนไม่เข้าใจหลายๆครั้งที่หลายๆคนบอกว่าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยังเวลาเรียนคุณตั้งใจฟังไหมเวลาที่เขาเปิดโอกาสให้ถามคุณยกมือ

ถามหรือเปล่าเวลาที่คุณครูมอบแบบฝึกหัดมอบการบ้านให้คุณไปฝึกฝนเพื่อเกิดความชํานาญคุณทําตามที่เขามอบโจทย์ให้หรือเปล่าถ้าคุณทําตามที่เขามอบแล้วยังเรียนไม่เก่งอันนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงแต่ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยแหละครับว่าถ้าเกิดทําตามที่แชมป์บอกโดยตัวการสําคัญก็คือความรับผิดชอบทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วมันค่อนข้างจะการันตีได้ว่าคุณจะสามารถมีความถนัดวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องแชมป์เป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2คนด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับกว่าจะโตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสําคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCG อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในแต่ละหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภ

0: ทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
1: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พอเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3 generation นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งและหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนพลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ
1: ่ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่สามก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้งสามอันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross

0: เทคโนโลยีนะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับแล้วตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่าวิ่งเผานะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
0: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ฮะทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์ออนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
1: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: ันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์นี่ต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ได้ครับ
0: ไฮไลท์ตัวที่3นะคะค
1: ่
0: ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องมีปุ่มฟัสเซอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลยนะ
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนทัลซีรีส์ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนทัลพลาสเตอร์เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE มาร์กแล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชม
1: ครับผม
0: ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี
1: ้เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข
0: ็งมากนะคะอันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้เกาะอิฐฉาบปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: ใช้งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้อง

0: เริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีอยู่ในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวเอนไทม์ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟิสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำ patent search ดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ infringe เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมี return ไหมนะคะต้องวัดได้ว่า return กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัด return ได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
1: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคร
0: ับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: พี่พรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเอ้ยเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการเนี้ยสมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะสมัยก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวเนี้ยไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักศึกษาสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บวิ่งวิ่งครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบวะนะ
0: โอ้โห
2: เ
0: ห็นไหมครับนี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อ
2: ส
0: วิปเปอร
2: ์ลิ
0: เบอโรอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดี
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ๋อ
2: ก็ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมาก
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นที่จริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา

0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
1: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
1: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
1: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
1: เพราะผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
1: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือรุ่งๆเลยนะ
1: คืออย่างนี้ครับดังไปก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว
0: ่
1: ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
1: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้จัดการแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
1: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: คร
1: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัททีมฟู้ดนี
0: ้
1: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราจะงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
1: มาเถอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
1: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
1: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
1: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
1: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อน
0: ครับ
1: ก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแบบบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเรายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
1: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
1: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
1: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
1: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเอ๊ะเราทำโครงการอะไรที ่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี
1: ้
2: เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้

0: ะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
1: อ
0: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
0: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
0: คือจมน้ำ
1: จบ
0: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะ
0: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
0: ประมาณนั้น
1: ครับผม
0: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
0: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
0: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
0: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
0: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
0: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ 50,000 บาทนะครับในรายละ 50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
0: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
0: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
0: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
0: นเมื่อได้เงินมารายละ 50,000 บาทมีทั้ง10รายวันนั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
0: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
0: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
0: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
0: แล้วก็ต่อรอง
1: ครับ
0: ของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะย
1: ัง
0: ไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
0: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
0: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาก็แฮปปี้เลย
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจ้งมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงเราก็จะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเอากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
1: ้
3: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็น

0: สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน
0: ่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: หนี้เขาสูง
0: หนี้เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วคุยเห็นนะครับ
0: ครับ
1: กับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุข
1: ครับ
0: นะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานแล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เออยังไงยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: Give

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณร้อยกว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่องกำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเลยทำขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะจุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมจุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือเก็บคือหามาได้ 700% เก็บไป 30% แล้วอีก 70% ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้นสองด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างหนึ่งรายรับข้างหนึ่งรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมมาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกรูรายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกfeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 นถึง 2:00 นทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: จัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: อุ้ยใช่ใ
0: ช่แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 ถึง 2:00 นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้อ๋ออันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเตี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: ขอบคุณเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ใช่
1: ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
3: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าว อันนั้น อันนั้นมันเป็นอดีต
3: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
3: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
4: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
3: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเซตนะฮะใช่ไหมครับงานเริ่มกี่โมง
3: 8โมงเช้าครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
3: 5โมงเย็นครับ
1: 5โมงเย็น
3: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
3: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
3: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
3: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
3: นอนครับ
1: งีบก่อน
3: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
3: ก็ราวๆ5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเนี่ยครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ยันร้านปิด
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานมันนุ่งขึ้นไหมคะ
3: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
5: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนอ่ะทุกวันศุกร์ศุกร์เสาร์2วันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
0: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหมพ
1: ี่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
0: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
1: อันนี้อาชีพ
0: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
3: ผมก็เหมือนเดิมครับ
5: เหมือนเดิมค่ะ
3: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
0: 7วัน
3: 7วันครับ
0: ค่ะออกทุกคืน
3: ใช่ครับ
0: อืมแล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
5: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
1: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอการคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
5: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณนี้ค่ะใช้คำพูดนี
0: ้เพื่อนก็ทัก
5: ค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
0: ้
5: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
5: ใช่ค่ะ
0: รอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้เรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลย2ท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณหมายธนกฤตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
4: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
1: เรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
4: ถ้าไม่ปกติก็ไม่คบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกคบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
1: นั่นคือมุมของพี่ผัด
4: จ้ะ
0: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
6: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
0: แต่ก่อน
6: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
0: ค่ะ
6: ใช่
0: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์นะคะเดี๋ยวจะ
4: ให้กลับแล้วเหรอลูก
0: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
1: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
0: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: นี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะคิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
1: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
2: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะ
1: เอาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
1: ถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
1: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
2: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์แล้วนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่
1: ไหมไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
2: ทุกวันโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
0: โบว่าโบรับได้ค่ะ
2: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังหายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
1: แม่
0: เมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
1: ดีแล้วดีแล้ว
2: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
0: ฮะ
1: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
0: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค่ะ
2: ไอซ์แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
1: ได้
2: อืม
1: ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
3: โอเค
1: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืมก็ได้ไป
0: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
1: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
0: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
1: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอําพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไงห
0: ือเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
1: บ่นอะไรบ่นอะไรจ๊ะคนจวยพี่ว่าเรามาเผาผ่านแคลรี่ยำราตรีกันนะจ๊ะ
0: โอ้ย
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังนอนไม่ได
0: ้ว้าไอ
1: ้ต้องฉีดก่อน
0: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยมิก
4: ฮะ
1: แป๊บหนึ่ง
4: อะไรวะ
0: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
1: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
3: ฮะอายด้วย
0: จะอุจจาระแค่ไหนจะอุจจาระแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้ไอ้โอ๊ย
1: อะไร
0: โถเอ้ยไอ้ไอ้

0: เวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
1: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
0: ไม่รู้ตัว
1: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
0: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
2: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
0: จำนนด้วยหลักฐาน
1: ใช่ครับ
2: มันไม่รู้จะกดอะไรเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
0: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี้ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
2: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไออย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
0: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
1: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบเงี้ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนคร
2: ับ แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
1: จริงคร
3: ับ เออแม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
1: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
3: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
1: ใช่ครับ
3: ดีแล้วคุณทำแบบประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
1: 24ใบคร
3: ับ 24ใบใน1เดือน
1: ใน3เดือนครับ
3: ใน3เดือนเออ1เดือนก็เกินไป
0: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
1: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
2: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่
0: ทรัพย์สินเงินทอง
1: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
3: แล้ว
1: ทิ้งตัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
0: หมดไปวันหนึ่งนี่หลายสตังค์ไหมคะขอถาม
1: ไม่ได้นับเลยคร
2: ับ โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
0: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
2: ไม่ค่ะไม่มี
3: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
0: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
3: มันไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
1: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: เราก็ไปทานข้าวครับ
0: ท
1: านข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำครับเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่
3: คร
1: ับกลับบ้าน
3: กลับบ้าน
1: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมันรู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้เอารถมานี่หว่านี่รถใครเนี่ยอะไรเงี้ย
3: แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
1: ไม่ครับปิดประตูครับ
0: ลงเลย
1: เรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
3: กลับบ้านโอ้แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
1: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
0: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
1: ันนี้ผมไม่ทราบ
3: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาไงเลยไม่รู้แต่จะนี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
0: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
1: คือว่า
0: คือพอ
1: ไม่ครับพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
3: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างวะอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
2: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
1: ่ไม่ใช่มีพูดถึงแท็กซี
2: ่อ๋อที
1: ่นั่นอีกเหตุการณ์นึง
2: อีกการนึง
3: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
1: วันนั้นขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
3: ครับ
1: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
0: ่อ
1: ก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
0: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริงๆ
3: ชัดเจนครับผม
2: คือไอ้ที่ปิดไฟ
0: เปิดไฟ
2: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้ไม่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
0: เปิดอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบ ฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินเข้าจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟจนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วหน่อยมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
3: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
2: เสื้อผ้าหนู
3: แล้วไม่โกรธเหรอ
2: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
3: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
2: กระเป๋ากล้อง
3: ครับ
2: โอ้โหแบบคอม
3: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
3: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
2: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
3: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
2: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
3: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
2: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
3: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
2: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะเข้ากระเป๋า
0: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
3: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
2: เฟลมาเลยอ่ะ
3: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
2: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
3: คือคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
2: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
1: เปลี่ยนนิสัยครับ
3: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
2: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือบูไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
3: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
2: ไม่ใช่ไม่เกี่ยว
3: แล้วตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอซ์
1: ผมเลือกของเขาครับ
3: เอ้ยดีว่ะ
2: คืออันนั้นมันแปลกมากคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอ
3: มันซื้อว่านี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างน
2: ั้
3: นเหรอ
1: แบ่งฝั่งยาว
2: ๆ
1: เน
2: ี่
1: ย
3: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
2: ใช่
0: แต่ว่า
3: เด
0: ็
3: ด
0: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
2: ี
0: ่ย
2: ไม่รู้ค่ะ
1: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
3: อ๋อนี่ละเมอลุก
1: ขึ้นมาฉี่ครับ
2: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
3: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู
1: ้ชายไม่รู้ตัวก็ได้
3: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ระเบอพอดีฉันอยู่ร้านสระผม
0: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
1: ้อ๋อมีครับ
2: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
3: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
2: อุ้ยประมาณสองสามครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ผมก็จะเดิน
2: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
3: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่
2: โอ้ยมันบอกไม่ถูกอะ
3: ประมาณครั้งที่สองหรือสาม
2: ใช่ประมาณสามสี่อะค่ะประมาณอย่างนั้นโบก็ทางลาวเลยลื้อๆอารมณ์เหมือนโมโหนิดอะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
0: มา
3: ซับ
2: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
0: ยิ้
2: มเลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิ ไปหยิบดม เขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะ เหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนนึงที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะกำลังโมโหเลยแหละเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนี่นั่นไป
0: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
2: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอเนี่ยจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจน เราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็น

0: ความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
1: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
0: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
1: คือเปลี่ยนยังไง
0: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
2: ม
0: จะถามตัวเองเสม
2: อ
0: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี้
1: แล้วคุณไอซ์ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
3: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
1: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
3: เปลี่ยนได้ครับ
1: ทันทีเลย
3: ทันทีเลยครับ
1: เลิกเที่ยวเลย
3: ไม่เลิกครับ
0: ไม่เลิกแล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
4: ไม่เลิกไม่เลิก
1: จังหวะดี
3: ชอบ
1: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
3: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
1: ให้เรายังมี
3: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานนะ
1: แล้วไงฮะ
3: บรรยากาศมันพาไป
1: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
0: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
1: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
0: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
3: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
1: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเค้าก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
0: ก็ไม่ทุกคืนค่ะเพราะว่าตอนที่เริ
1: ่ม
0: ตกพอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเค้าก็เปลี่ยนไปเยอะบอกก็บอกเค้าตรงๆเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาไปผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
2: 6วัน
0: หกวันใช่ค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนหนึ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอ่ะบุก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนหนึ่งก็คิดที่จะเปลี่ยน
1: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
3: เป็นอย่างนั้น
1: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี
2: ้
1: นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
2: ๆแ
1: ต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอคนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะก็รู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
2: ่
1: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่างนี
2: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: บอเลือดเลือดบอเหรอบอบอบอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าบอบอบอมาบอมาบอ
1: พี่ทำแบบนี้ทำไม
0: บอบอเพิ่งตายก็กลายเป็นผีเลยเนี่ยไม่อย่ามาหลอกมาหลอนพี่เลยบอ
1: จะทำแบบนี้ทำไมพี่ไอ
0: พี่ทำเหรอพี่เมาถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโคร

0: ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
1: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
0: เออง
1: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
0: ก็ใช่อะดิ
1: เอ้า

0: ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี่อ่ะ
1: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะโบ
0: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โบรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
1: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
0: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
2: อ
0: ้
2: าวนั่นกูอีกแล้วครับครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับ
0: หมอยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
2: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
0: คือหมาฉันตอนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
2: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
0: ้โบค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะ
3: โบมันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
1: โบพี่ขอโทษ
0: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
1: โบ
0: ระหว่างนี้พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
1: โบเดี๋ยวโบ
2: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
4: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บงใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบแล้วคือหมาก็ไม่มีรองสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
2: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
2: แต่มันกินเข้าไปในส่วนที
4: ่
2: เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
4: ใช่มันเล็มนิดเดียว
2: แ
4: ต่เนี้ย
2: เขาตัดเส้นเลือดอยู่ในนั้นใช่
4: ไหมเขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
2: ะ
4: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแฮงเร็วดูแฮงเร็วไอ้เราก็
5: แฮงคือน้องหมา
4: แฮงชื่อแฮงค่ะ
5: แฮง
4: ใช่ก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีดใครๆเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
5: จริง
4: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารน่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาโบก็หายไปเลย
6: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนหน้านี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกละครั้งนึงตอนนี้คือแบบมันทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
4: โบบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอ่ะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดเขาไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
5: ถามพี่ผัดไทยกับคุณไมค์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
7: ถ้าเป็นพี่ผัดจะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่ผัดคิดแบบเนี้ยพี่ผัดก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขา

0: เป็นจิตบําบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะเพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่จะสงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
1: คือโมโห
0: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
1: ใช่ใช
0: ่ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทเคยเจอเพื่อนอะค่ะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าเออคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
2: ค่ะ
0: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได
2: ้ต้องถามคุณหมายบ้าง
3: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
0: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
3: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู
2: ่
3: แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
2: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณมายเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
4: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
2: วันที่ตัดเล็บมา
4: ถูกต้องครับ
5: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
4: ใช่ครับ
5: นี่เขาเนี่ยที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
2: ่
5: ก็คงไม่มีความรักกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
2: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
4: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
2: จริงแล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
4: มีครับมีครับ
2: แล้วทำยังไงอะคะ
4: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
6: ไปกินอ
4: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
4: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
2: ค่ะ
4: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
6: น
4: ี้ครับ
6: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร
2: ่
6: ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่จะไม่
2: ม
6: ีเหมือนเดิมละ
2: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
4: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
6: สุขภาพดีกว่า
4: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
6: พรุ่งนี้จะกินอะไร
4: ใช
6: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
4: จะไม่มีการเปลี่ยนพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเฮ้ยจะทำอะไรกันดี
5: มันไม่ใช่อดีตแล้ว
4: ใช่ใช่
5: วันนี้คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
2: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
7: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมาก

0: ไปดำน้ำกัน
1: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่บอกกลัว
2: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้ไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
3: จริงดูสิโอ้ปะการังสวยมากเลยอะ
4: เดี๋ยวนะ
0: เออมิก
5: เอาอีกแล้ว
0: ฮะ
5: ไ
0: หนเออเนี่ยซิมิลันอยู่ซิมิลัน
5: เอาซิมิลันอยู่ด้วย
0: เออเอออยู่ซิมิลันเอาไงดีเนี่ย
5: เอาไง
0: อ๋อได้มีปัญหาใช่ไหม
5: อ
0: ๋
5: อ
0: แป๊บนึงแป๊บนึงเออได้แป๊บนึงแป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
5: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยเป็นชั่วโมงเอาน
2: ะหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆ นะลูก
1: ค่ะแม
2: ่ไหนกับก่อนนะ
1: จะไปแล้วใช่ไหม
0: ไปเลย
1: โอเค
0: พร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมนะไปนับ1 2 3 1
1: ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมันมาไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
6: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
1: โอ้
6: มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
7: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายท่านพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแต่ก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
6: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะคือในใจคือเพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอ่ะแล้วแบบหยุดเลยอ่ะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอ่ะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี้
8: อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
7: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
8: ครับ
7: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทํามาเลย1ก็คือดำน้ําอยากไปลงไปดำน้ํา2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
8: ครับ
7: ก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ําเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยจําในจิตด้วยว่าผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
8: ครับจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอคร
7: ับ ผมกล่าวว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิมไม่ได้มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
8: ว่า
7: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
9: แม่กลัวความปลอดภัย
7: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
8: อ
7: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
8: คร
7: ับ
6: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีเน
8: า
6: ะที่มีเขา
9: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
6: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้ว

0: แต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
1: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
2: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเออเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเออเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีกับลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่างเดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
1: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะ กับคุณไม้ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: พี่อยากให้จำเรื่องแบบเนี้ยความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะ เพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี
4: ้คุณไม้ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
3: ใช
1: ่ใช
5: ่แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรัก
3: ใช่
5: เขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
3: ใช่ค่ะ
5: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
1: ม
5: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะอยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
0: ขอบคุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้บอกรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รักษาน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่ถึงมีโบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขอยู่ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานๆเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
5: ไอซ์ค่ะ

0: มเป็นคนเก่งครับ
1: ผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับคือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
3: ยังไม่รัก
1: ใช่ครับ
4: นั่นจริงๆคือนี่ตั้งใจแบบอยากมีอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
1: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
5: โอเคครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
1: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
5: นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
3: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบนขอบคุณมากๆค่ะ
6: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
3: ค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยืดโทรศัพท
1: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายืดโทรศัพท์ร้ายแรง
3: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
4: คุณแม่ว่าทีนี้ก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
5: สะท้อนใจตัวเองเลยอะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

0: มด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่าร
1: ู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่แลนด์เนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตการมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
1: ณ์ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์

0: เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจับความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพยากรณ์อากาศวันที่21 สิงหาคม 2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ำก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21 สิงหาคม 2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา17 นาฬิกาค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝน60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือ40%ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: หลวงรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วยเฮ้ยเฮ้ย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า

0: 4,000 โครงการและในรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัย
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
2: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
3: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: มื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เรารกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่

0: ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างล่ะครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ปู่ครับ BLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: BLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
3: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่า

0: าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
0: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวเพลงของเกดในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานเหนือเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวแล้วไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดนตรีศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

0: โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชเวศรีผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
1: ถ้าวันนี้เค็มเกิน 2% มันจะ

0: ขึ้นแบบนี้เอ็กคือเค็มมาก
1: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ยากเพราะต้องทำไปตลอดเช่นลดอาหารเค็มประกอบกับเรากินอาหารที่แปรรูปมากขึ้นนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอแหนมกุนเคียงหมูหยองหมูแผ่นเนื้อเค็มปลาเค็มต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเดียมสูงมากนะครับทำให้ไตทำงานหนักความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารสดส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
0: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวปั๊มเลือดดูดเลือดเข้ามาที่ตัวกองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดโดยกองเลือดเอาท้องเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นวงจรกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
1: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับการรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างโดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับผมว่าการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่เราช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาเทเลมีตน

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุด

0: พื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกเป็นหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆ นาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอ้น้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไง เขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของผ้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปิ๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีด

0: ให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอน้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอน้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอน้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับครั้งคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
0: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอย่างเงี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
0: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
0: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดหน้าด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
0: ใช่
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
0: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอน้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกอง
1: wow. แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
0: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอน้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
0: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับ

0: เราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
0: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร่
1: ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: ครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันต่างกันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้า เรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงเนี้ยค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับยับมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงเนี้ยนะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงเนี้ยครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดเป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาเนี่ยครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก
0: ็
1: นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็น

0: ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เตารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
1: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำความร้อนเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
1: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี๊ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนียบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนียบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
0: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
1: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
1: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

ันผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชม

ผมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การ

0: ต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
7: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
6: ครับผู้จัดการ
8: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
6: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะแล้วใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลย อายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
8: ใช
4: ่ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
8: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
6: นั่นน่ะสิเฮ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะวันนี้นี่เล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเพื่อนมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
6: ใช่เลย
8: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
6: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
8: ใช่ๆแล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
6: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
8: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
6: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเถอะจ่ายเถอะ
0: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
1: ครับก่อนตอบเลยนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก่อนเลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาคนที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายมั้ยครับ
3: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
3: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอน
1: เหรอฮะ
3: ค่ะ
1: นั่นก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
3: ก็ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะคร
3: ับไม่จ่ายค่ะ
1: เป็นเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
9: ก็ไก
1: ่
9: ค่ะ
1: ก็ไก่ต้องจ่าย
9: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
1: ่
9: อย่างน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งค่ะ
1: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
10: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะ คือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะ

0: ซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
1: ครับก็คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ใครถูกครับ
2: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
3: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
4: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
3: เป็นไง
4: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
3: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
4: ดีกำลังคอแห้งพอดี
3: ไป
4: ติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
3: อ๋อป้ายแมวดิ
4: ใต้แมวโอ้โหอยู่ข้างหลังม
3: ั้
4: งเน
3: ี่
4: ย
3: นี่
4: ต้องเหรอ
3: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555
4: โอ้โห 50,000 บาท
3: ไม่ใช่เงินน้อย
4: ๆโอ้โห 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
3: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
4: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
5: เร็วมาเร็วได้อาหารได้เวลาอาหารเย็นแล้วเนี่ยเร็วสุดสวยลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีกินแล้วเร็วเนี่ย
6: แม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นเนี้ยเดี๋ยวเพจจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
5: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับโต๊ะจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
6: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
5: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสุดสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
6: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนเรา
5: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสุดสวยกลับคืนมาแล้วล่ะ
6: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
5: จ้าอิ่มหรือยัง จ๊ะ
7: นี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อบัตรทิพย์แน่เลยอ่ะ
3: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่าน
7: ะใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
3: ไปไหน
7: ไปหาเขาสิคุณ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
5: อ๋อใช่ค่ะ
7: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
5: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
7: ครับในบ้านก่อน
5: เชิญนั่งค่ะ เดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
7: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
5: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
3: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
5: ใช่ค่ะครับ
7: แล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
3: ครับ
5: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้ปลดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
3: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
5: คงไม่ได้มั้งคะดิฉันน่ะเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
7: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
5: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
3: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
7: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืน
2: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็ต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
1: นะครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับ พี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกดโอเคถนัดซ้ายตกลงต้องมอบไหมฮะ
2: มอบค่ะ
1: มอบพอขอไม่ต้อง
2: ตอบข้อต่อค่ะ
1: ก็ทำไมเพื่อนต้องมอบอะครับ
2: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
1: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
8: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
1: ข้อกอเหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
8: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
1: คือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงินเลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
8: ต้องจ่ายค่ะ
1: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับอาจารย์ฮะ
0: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะคำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
1: สรุปแล้วต้องจ่าย
0: ต้องจ่ายค่ะ
1: ขอบคุณครับงั้นข้อนี้
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไปแล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
9: ค่ะใช่
1: แล้วรถเราก็ไปชน
9: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
1: แซนด์วิช
9: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วข้างหลังก็ขับหนีแล้วเราจะทำยังไงนะครับ
9: ใช่ค่ะ
1: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
9: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบาย
10: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
11: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
10: ค่ะ
11: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม่เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
10: แต่ได้ความรู
11: ้
10: ใช่ไหมคะอาจารย
11: ์เอาเริ่มเลยอาจารย์
10: อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
11: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
10: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆนะคะอาจารย
11: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
10: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
11: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันบ้าง
10: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
11: ์
10: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันนึงเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
11: อ
10: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
11: ์แล้วเราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
10: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
11: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
10: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
11: คืออย่างนี้อาจารย
10: ์ค่ะ
11: ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลย
10: ค่ะ
11: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะเลยเนี่ยนะ
10: ค่ะ
11: ผมฟันธงแบบตรงตรงเปรี้ยงๆเลย
10: ค่ะ
11: เราไม่ต้องรับผิด
10: ค่ะ
11: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
10: ค่ะ
11: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
10: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
11: ใช่
10: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
10: ค่ะ
11: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
10: ค่ะก็ต้องอ
11: าจารย์ว่ามีไหม
10: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
11: ์มันต้องเปลี่ยน
10: ท้ายรถเราอะนะฮะยุบเลยอะ
11: แล้วจากรถเรา
10: ค่ะ
11: ก็ไปกระแทกรถ
10: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
11: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
10: ่ค่ะ
11: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
10: ค่ะ
11: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
10: อ๋อค่ะ
11: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
10: ค่ะ
11: ใครเป็นคนทำละเมิด
10: อ๋อ
11: คนนั้นต้องรับผิด
10: ใช่ค่ะอาจารย์
11: อาจารย์ทำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
10: ใช่
11: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำ
10: ค่ะ
11: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้ายสองถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
10: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
11: โอ้โหเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
10: ใช่ใช
11: ่และสามถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได้แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้อ
10: ่
11: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องม
10: า
11: ฟ้องมาแล้วเราก็สู
10: ้ค่ะ
11: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
10: ค่ะ
11: ถ่ายภาพ
10: ถ่ายไว้ก่อนเลย
11: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
10: ค่ะ
11: ทุกส่วน
10: ค่ะ
11: และถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
10: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
11: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
10: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถแล้วนะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ยความรับผิดจะเป็นของใครบ้างนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
1: กดให้ถูกนะครับ Facebook
2: ก็ไลน์ได้
1: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลเลยครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
1: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุมความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโด
ดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยวฉัน
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็

0: าเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
1: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
0: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
1: ฮะ102เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
0: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อช่วยสัน
0: ด้วยตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

วัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: วัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรประสานมาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะ
0: ครับผม
2: ดูเวลาดีๆนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้

0: ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้

ราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันเครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรา

ารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบูรณิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์กร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทรอตปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทรอตซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทซูงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตถิทานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์จังหวัดอ่าง

ทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4อาทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: ู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: ่ที่ไหนเนี่ย
1: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
2: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
1: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
0: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับ
1: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
1: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
0: โอ้ยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอะ
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นครับรายการคุณธรรมคุณทำได้ครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เพื่อที่จะเปิดพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งให้คุณผู้ชมได้สัมผัสแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าองค์กรเช่นเดียวกันนะครับเรายังคงมีเรื่องราวดีๆถ่ายทอดเรื่องคุณธรรมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสและติดตามกัน2ช่วงก็คือหมอเล่าทอล์กและหมอเล่าแชร์นะครับในช่วงแรกต้องพาคุณผู้ชมมาคุยกับผู้ชายคนนึงครับเขาเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นคนที่ยึดหลักคุณธรรมครับอย่างที่บอกนะครับย้ำเสมอว่าคุณธรรมของเรามี5ประการพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูครับหนึ่งในคุณธรรมหลักความกตัญญูทำให้เขาเติบโตดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องและนอกจากนี้ครับนำความกตัญญูเหล่านี้ไปตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนสังคมจนทำให้ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดครับประจำปี2566ประเภทบุคคลครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับกับทางคุณหนุ่มอุตมะปภาภูธนนันท์ครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับแล้วก็ให้เกียรตินั่งอยู่ข้างๆผมขณะนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนคุณธรรมจากตัวเราเองเลยก่อนที่จะเข้าไปสู่การบริหารองค์กรต่างๆนะครับ
1: เริ
0: ่มต้นเลยอะไรทำให้เรานึกถึงคนอื่นผมถามง่ายๆแบบนี้เพราะว่าปูพื้นฐานมาโปรไฟล์คุณหนุ่มเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นพื้นเพอยู่แล้ว
1: คือต้องบอกแบบนี้ครับผมว่าคือเริ่มต้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำเพื่อตัวเองแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งครับผมรู้สึกว่าการที่เพื่อตัวเองเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าชีวิตเรามันมีคุณค่าหรือเป้าหมายสักเท่าไหร
0: ่
1: นอกจากการที่ได้ทำไปวันๆจนกระทั่งครับเหตุการณ์ต่างๆในการดำเนินวิถีชีวิตหรือแม้แต่ทั้งครั้งนึงที่เกือบเสียคุณพ่อและคุณแม่ไปมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตที่มีอยู่อะครับเราอยากจะเห็นรอยยิ้มของท่านมันก็เลยนำไปสู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้ท่านรู้สึกว่าท่านเนี่ยคุ้มที่ท่านเนี่ยได้มีเราเป็นลูกอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยครับ
0: นี่ฟังจากมุมคนเป็นลูกคุณผู้ชมผมในฐานะเป็นลูกงั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราคงต้องมีครอบครัวต่อไปนะครับแล้วก็คงต้องมีลูกเช่นเดียวกันเนี่ยคือพอฟังประเด็นแบบนี้มันรู้สึกว่ามันทัชใจนะเริ่มจากตัวเองครับคุณผู้ชมจุดเล็กๆเรื่องความกตัญญูทีนี้หลายคนคงอยากจะรู้ว่าเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนที่จะมองถึงคนอื่นอย่างที่คุณหนุ่มบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่พอเราทำมันเป็นประจำนะเหมือนอย่างที่คุณหมอสุริยะเดลทริปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนก็จะย้ำเสมอว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมมันต้องเริ่มจากตัวเราแล้วก็ค่อยขยายผลสู่สังคมสู่ชุมชนเนี่ยเอาความกตัญญูไปใช้กับคนรอบข้างไปใช้กับชุมชนยังไงบ้างครับคุณหนุ่มครับ
1: คือต้องบอกนี้ครับว่าถ้าเราแปลคำว่ากตัญญูเนี่ยหลายคนอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกตัญญูเนี่ยแปลว่าการรู้คุณแต่หลายคนมักคิดว่าการกตัญญูคือการตอบแทนคุณ
0: มันต่างกันนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความรู้สึกภายในเหมือนเราจะทำสิ่งดีให้กับใครสักคนนึงเนี่ยแต่เราใจเราอาจจะคิดไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราทำแสดงว่าเราไม่ได้มีความบริสุทธิ์ทางใจที่จะพึงกระทำออกนั่นเองครับพอเราเนี่ยบ่มเพาะในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าการที่เราจะมีทุกสิ่งอย่างได้ครับล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยหรือเราจะเป็นเราในวันนี้ก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือแม้แต่การที่เราได้ยืนบนแผ่นดินนี
0: ้
1: เราต้องมีบรรพบุรุษที่จะสืบหรือว่าเสียสละให้กับเราเพราะฉะนั้นครับหากเราไปคิดและพิจารณาตรงส่วนนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าหากชีวิตของเราครั้งหนึ่งครับจะได้ตอบแทนคุณของสิ่งที่มีคุณค่าให้กับเรามันก็คงจะดีไม่น้อย
0: โอ้พอมานั่งนึกดูเหมือนกับว่ากว่าจะเป็นเรากว่าจะมีชีวิตกว่าจะมีลมหายใจเราได้ทุกอย่างมาจากคนอื่นแม้กระทั่งผืนแผ่นดินที่เราอยู
1: ่ใช่คร
0: ับเราก็ได้มาจากบรรพบุรุษบรรพชน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้สำคัญนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือกว่าจะมองประเด็นตรงนี้ได้คุณผู้ชมมันใช้เวลาไหมผมถามกว่าจะแน่นอนแหละผ่านช่วงวัยรุ่นมาผ่านช่วงที่อาจจะมีปัญหาชีวิตหรืออะไรที่กระทบกระทั่งกว่าเราจะคิดได้บอกน้องๆนิดนึงเผื่อติดตามรายการตอนนี้อยู
1: ่คือในเรื่องของความคิดได้เบื้องต้นนะครับผมก็ เริ่มจากครอบครัวก่อนละกันคือผมอ่ะเป็นคนที่มีความผูกพันกับคุณแม่แต่ครั้งนึงที่เกือบเสียคุณแม่ไปครับสองมือผมเนี่ยเป็นคนอุ้มท่านลงจากบ้านแล้วไปส่งโรงพยาบาลหัวใจท่านหยุดเต้นวันนั้นเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าถ้าเราไม่มีคุณแม่ต่อให้เราประสบความสำเร็จทั้งชีวิตแค่ไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปเล่าให้ใครฟังแต่วันนี้เรายังมีท่านอยู่ยังรู้ว่าจะคุยกับใครมันก็ทำให้มีแรงแอคทีฟครับคงไม่มีใครอยากจะคุยในสิ่งที่ไม่ดีกับให้คุณแม่ฟังเราก็เลยเริ่มจาก

0: รงนั้นนะครับเป็นการจุดประกายถ้าย้อนกลับไปก็ช่วงประมาณอายุ 18-19 ประมาณนี้ครับ
1: ก็หลังจากนั้นมาพอเหมือนคนเรามีปัญหาหรือว่าอาจจะไปเจอจุดบางอย่างในชีวิตแหละครับคุณผู้ชมมันทำให้เราฉุกคิดแล้วก็พลิกผันท
0: ี
1: นี้พอมาดูเรื่องราวคุณหนุ่มน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเป็นผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ครุฑเข้าไปสู่เรื่องราวการเป็นผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานที่พอพูดถึงครุฑก็มีความสำคัญกับแผ่นดินกับความเชื่อความศรัทธาเข้าไปอยู่จุดนั้นได้ยังไงเริ่มต้นยังไงครับ
0: ต้องบอกแบบนี้ครับปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบที่ทำงานอาสาโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีคุณค่าหรือมีราคาอะไร
1: แค่ว่าจิตอาสาด้วย
0: เราแค่อยากจะทำให้เพราะฉะนั้นครับครั้งนึงเนี่ยเราเลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยทหารไทยธนชาติที่จังหวัดสมุทรปราการแต่มันมีความรู้สึกนึงครับที่มันอยู่ในใจของเราในเกิดขึ้นคือ
1: ว่า
0: เรารู้สึกภูมิใจที่เป็นคนไทยซึ่งบางทีมันอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ทำไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์ครุฑเนี่ยยังมีมิติอีกหลายมิติที่สามารถดึงศักยภาพออกมาได
1: ้
0: ขนาดเรายังรู้สึกได้และทำไมคนอื่นๆจะรู้สึกไม่ได้แบบเราหากเราสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดในมุมที่ตรงเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ
1: ผมมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคุณหนุ่มอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกกตัญญูเรามองได้หลายแบบกตัญญูต่อบุคคลและคุณหนุ่มก็บอกเองนะครับคุณผู้ชมว่ากตัญญูต่อประเทศชาติต่อแผ่นดิน
0: คือต้องบอกแบบนี้ครับพอกล่าวถึงครุฑคนเราส่วนใหญ่มาคิดในเรื่องของเทพหรือเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ
1: เป็นความเชื่อเป็นสายมู
0: แต่ผืนแผ่นดินไทยของเราครับได้รับอิทธิพลคติเทวราชหรือเทวราชาที่บอกว่าพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระประมุขเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงประชา
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นครับเราจึงสังเกตว่าครุฑเนี่ยอยู่ทั่วทุกมิติของคนไทยหรือแม้แต่คุณต้นเองวันที่เกิดเนี่ยครุฑก็บินมาส่ง
1: อุ้ยอย่างนั้นเลยนะ
0: ครับจะปรากฏในเอกสาร1ใบครับ
1: อ๋อใช่โอเคผมเข้าใจที่คุณหนุ่มสื่อแล้วคือในเครื่องหมายราชการคือจะมีตราครุฑ
0: ใช่ครับ
1: ที่เราได้ยินกันอย่าง
0: น
1: ี้
0: จนกระทั่งวันสุดท้ายที่เราต้องจากโลกใบนี้ไป
1: ใบมรณะก็มีตราครุ
0: ฑใช่แล้วครุฑมันคืออะไร
1: โอ้โห
0: พอผมได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าที่แท้เนี่ยครุฑเนี่ยเรียกว่าตราพระครุฑผ้าซึ่งผ้ามาจากคำว่าพาหนะครุฑที่อยู่ในวิถีชีวิตของเราก็คือพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์แต่อำนาจย่อมมาพร้อมกับหน้าที
1: ่
0: หน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองดูแลให้ฟ้าประชาชนตั้งแต่ระบอบการปกครองในสมัยสมบูรณ์อาญาสิทธิราชระบอบศักดินาจนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งท่านไม่เคยมีวันพักผ่อน
1: ครับ
0: แล้วเราสังเกต
1: เพื่อประสบกรณิกร
0: ใช่ครับแล้วเราสังเกตว่าแล้วทำไมท่านต้องเหนื่อยด้วยล่ะแล้วเราเป็นคนที่อยู่ภายใต้การคอยดูแลของท่าน
1: ก็คืออยากจะมาช่วยกันรักษาแผ่นดินช่วยกันตอบแทนแผ่นดินหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเคยตรัสบอกกับประชาชนชาวไทยไว้ว่าให้เราเนี่ยพึงทำตามหน้าที่ให้สมบูรณ์พร้อม
1: รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองให้ดี
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จำได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นครับเมื่อทุกครั้งที่ผมมีโอกาสในการทำสิ่งใดผมก็จะทำเต็มที
1: ่
0: โดยไม่ได้คิดเพียงแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่ต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นร่วมด้วยครับ
1: นี่คือที่มาที่ไปนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นจากความกตัญญูของตนเองก่อนแล้วก็ขยับขยายเห็นไหมฮะว่าความกตัญญูมันไปได้ทั่วส่งต่อให้กับคนอื่นและชุมชนสังคมได้เช่นเดียวกันทีนี้โครงการที่น่าสนใจพอได้เข้าไปทำงานเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมแล้วณวันนี้หรือที่ผ่านมาจนได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดเนี่ยครับคุณหนุ่มคือมีโปรเจกต์หรือโครงการอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าประสบความสำเร็จอยากบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อผ่านรายการนี้บ้างครับ
0: คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าครั้งที่ผมเข้าได้มีโอกาสเข้าไปบริหารพิพิธภัณฑ์ครุฑจากความเมตตาของผู้ใหญ่หน่วยงานต้นสังกัดผมเนี่ยได้มีนโยบายชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ครุฑให้เป็นวัด
1: เป็นวัด
0: ใช
1: ่โอ้จากพิพิธภัณฑ์เป็นวัด
0: ใช่
1: ยังไงครับมันยากไหม
0: คือคำว่าวัดของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงสถานที่ที่มีช่อฟ้าใบลากาแต่เป็นสถานที่สามารถตรวจสอบจิตใจหรือเช็คตัวเองเนี่ยว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไรกับแผ่นดินไทยของเรา
1: ขัดเกลาจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: น่าสนใจมากลึกมากนะฮะเป็นความคิดที่ลึกมากทำยังไงมันยากไหมกว่าจะเปลี่ยนจากพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ขัดเกลากล่อมเกลาจิตใจที่ดีด้วย
0: คือมันเปลี่ยนไม่ยากแต่มันต้องกล้าที่จะเปลี่ยน
1: ต้องกล้าที่จะเปลี่ยน
0: เพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วโดยผมก็ใช้ในเรื่องของ

0: ของการปรับรูปแบบของเนื้อหาการนำเสนอที่ให้มันสอดคล้องกับเขาเรียกว่าโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเยอะๆให้มันสะท้อนเห็นถึงความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย
1: ์
0: เพราะไม่มีใครปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวิถีชีวิตเราคู่กับคุด
1: ถูกต้อง
0: แต่คุดจะส่งให้เราเห็นอะไรให้เห็นคุณธรรมประการใดให้เห็นถึงความรักชาติหรือไม
1: ่
0: เราก็ดีไซน์เนื้อหาเหล่านั้นให้มันสอดคล้องแล้วก็ทำเป็นโครงการอาทิเช่นโครงการพิพันธ์คุดร่วมสืบสานความซื่อสัตย์กตัญญูความดีสู่เยาวชน
1: คือทุกอย่างโยงเข้ากับความกตัญญูโยงเข้ากับงานจิตอาสาโยงเข้ากับสังคมชุมชนและประเทศชาติหมดได้หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหหลายคนถามบอกว่าทำเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หลังจากนี้ได้รางวัลแล้วก็จริงนะครับงานก็ทำคือเป็นงานเชิงเพื่อแผ่นดินและสังคมเนี่ยเป้าหมายหลังจากนี้มองอะไรไว้ตั้งอะไรไว้ครับคุณหนุ่มครับ
0: คือความเป็นจริงแล้วครับในส่วนของเป้าหมายที่ผมมองผมไม่ได้มองเรื่องของรางวัลหรือสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องตอบแทนแต่เป้าหมายของผมจริงคือการได้มีโอกาสตอบแทนคุณแผ่นดินครั้งนึงที่เราสามารถนำทุกสิ่งอย่างที่เรามีโอกาสเพื่อให้เกิดประโยชน์นอกจากตัวเรายังเพื่อผู้อื่นและสิ่งที่ผมต้องการจริงก็คืออยากให้บุคคลที่ได้มีโอกาสมาพิพันธ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติหรือบุคคลที่ได้ยินเรื่องราวผ่านรายการนี้ได้มีความเข้าใจสักเล็กน้อยว่าการที่เรามีแผ่นดินไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากเราไม่มี3สถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย
1: ์
0: วันนี้เราก็คงไม่ได้เหยียบบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ครับโอ้ฟังแบบนี้แล้วในฐานะคนไทยภาคภูมิใจนะครับคุณผู้ชมผมขอย้อนกลับไปเนี่ยอย่างภาพเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเยาวชนให้ความสนใจเยอะมากฟีดแบคหรือว่าเสียงตอบรับพอเด็กเขาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครุฑจากที่พิพิธภัณฑ์หลายคนในบอกเก่านะแต่ตอนนี้คือคุณหนุ่มเนรมิตใหม่ละเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ขัดเกลาทางจิตใจด้วยเด็กๆ เขามีเสียงตอบรับยังไงบ้าง
0: คือต้องบอกแบบนี้ครับผู้ใหญ่หลายท่านที่เราเคยเจอเนี่ยอาจจะตั้งกำแพงจากความรู้สึกที่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเข้าถึงเรื่องพวกนี้ยากหรือแม้แต่มีการแอนตี้แต่ผมมองกลับว่าจากการที่เราทำตัวชี้วัดหลังจากสำรวจการเข้าเยี่ยมชมอะครับเด็กทุกคนมีความรักในความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย
1: ์
0: ผมให้ 80% จากที่ผลตัวชีวัดมันอยู่ที่ว่าเรานำเสนอวิธีการใดแล้วมันตรงกับจริตหรือความเป็นเขาหรือไม
1: ่โหน่าสนใจ
0: เมื่อเราสามารถนำเสนอในความที่ความเป็นจริงและเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ครับมันก็ทำให้ฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างที่จะดีเพราะเด็กทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าครุฑอยู่ในเรื่องราวของเขาอ
1: ยู่ในวิถีชีวิตของเขาทั้งหมด
0: เพียงแต่ว่าเราเคยบอกให้เขาตระหนักหรือไม
1: ่ครับ
0: และเราจะใช้วิธีการใด
1: สุดท้ายครับวันนี้มีโอกาสมาคุยการใช้พื้นที่นี้ส่งต่อความดีส่งต่อเรื่องราวคุณธรรมคุณหนุ่มครับประชาสัมพันธ์นิดนึงหลายคนคงอยากจะไปดูพิพิธภัณฑ์ครุฑแล้วทุกคนสามารถเข้าไปติดต่อช่องทางไหนอะไรไงหรือว่ามีโอกาสจะพบเจอกับคุณหนุ่มยังไงเพื่อแลกเปลี่ยนคุณธรรมกันส่งต่อคุณผู้ชมตรงนี้ครับเชิญครับ
0: ก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่มีความสนใจครั้งหนึ่งที่จะไปเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติก็สามารถที่จะ walk in หรือทำการจองเข้าไปเยี่ยมชมได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจะเปิดทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา10โมงบ่ายโมงและบ่าย3โมงเป็นรอบๆครับผมก็สามารถไปได้ทุกคนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเราเป็นคนไทยมีตราครุฑตั้งแต่วันเกิดถึงวันสุดท้ายแล้วตาคุดนั้นอ่ะมีความหมายอย่างไรกับตัวเราและคนไทยทุกๆคนครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากๆนะครับมาคุยกันคุณธรรมคุณทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีคุณธรรมอยู่แล้วนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราบอกต่อช่วงแรกนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งตามต่อช่วงหน้าในคุณธรรมคุณทำได้ครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @

0: 110ฮอตไลน์สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
1: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
2: วิ่งเลย
3: วิ่ง
4: เป็นลูกพูดปกติมีเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กสีจักรไหล
5: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
0: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
6: พัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการ
0: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
6: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ในรายการคุณธรรมคุณทำได้นะครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับช่วงนี้ Moral Share เรายังคงนำเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนมาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสแล้วทัชกับคำว่าคุณธรรมอย่างแท้จริงครับวันนี้ครับจะพาไปสัมผัสคุณธรรมผ่านทางเรื่องราวของชุมชนชุมชนหนึ่งต้องบอกว่าเขาใช้หลักคุณธรรม5ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูชุมชนนี้ครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้ครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับให้ประชาชนคนในชุมชนมีส่วนร่วมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
1: บ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจัน
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทำนานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
1: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
2: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็ก

0: ที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
0: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลประจันเราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

0: นี่แหละครับคุณผู้ชมคือเรื่องราวคุณธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้มีทั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนคนในชุมชนครับที่สำคัญครับคือฟังเสียงฟังปัญหาฟังการมีส่วนร่วมทุกๆอย่างครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะส่งเสริมและสร้างให้ชุมชนของแต่ละพื้นที่เป็นชุมชนที่มีคุณธรรมครับผมเชื่อว่าทุกๆชุมชนในผืนแผ่นดินไทยล้วนมีคุณธรรมของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปรับเอาเรื่องราวที่เรานำเสนอในรายการคุณธรรมคุณทำได้ไปใช้ในพื้นที่ในชุมชนของคุณผู้ชมนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่จะสามารถทำให้คุณผู้ชมสัมผัสแล้วทัชกับเรื่องราวคุณธรรมเข้าไปเรียนรู้เข้าไปดูเข้าไปอ่านนะครับในแอปพลิเคชันมอร์เล่าทัชซึ่งได้รวบรวมนะครับคุณผู้ชมครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือองค์กรมีองค์ความรู้มีหนังสือรูปแบบออนไลน์เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนำมาเป็นแนวคิดและหลักคุณธรรมในการใช้ชีวิตของตนเองสังคมที่สำคัญครับก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนก็อย่าลืมเข้าไปสัมผัสแล้วไปทัชกันนะครับใน Mall Road Touchนะครับนี่คือสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนย้ำคุณผู้ชมเสมอเอาละครับคุณผู้ชมครับเวลาเราค่อนข้างจะขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก่อนจากกันไปรายการคุณธรรมคุณทำได้ขอย้ำให้คุณผู้ชมอย่าลืมครับเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมเพราะนี่คือคุณธรรมคุณทำได้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมนะครับวันนี้ครับรายการคุณธรรมคุณทำได้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนที่เปิดพื้นที่ตรงนี้ร่วมกับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นวันนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: ครับผม
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แล้วที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าคุณเคยได้รับโล่รางวัลภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ถึง5โล่รางวัล
0: อ่าครับ
1: มันคือโล่อะไรบ้างครับ
0: ก็เป็นเฉลี่ยของทักษะฟังพูดอ่านเขียนแล้วครับแต่ว่าไอ้5โล่นี้อันนี้จริงก็เก่าแล้วนะครับ
1: เก่าไปแล้ว
0: ใช่5โล่นี้ตั้งแต่ประมาณป.6แล้วเหรอครับ
1: ป.6ก็ได้5โล่แล้ว
0: ครับใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อสอบมาตรฐานของป.6นะครับแต่ว่าคือพอปีต่อมาผมก็เริ่มสอบยากขึ้น
1: อ๋อไอ้5โล่นั่นคือเบื้องต้นไม่ได้ยากมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าพอมาเรื่อยๆก็จะสอบยากขึ้นครับก็จะแบบสอบสอบเพทแล้วก็สอบโทเฟลอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วไม่สอบ IELTS ด้วยเหรอครับ
0: IELTS ผมยังไม่ได้สอบครับ
1: เอาให้หมดทุกอย่าง
0: เดี๋ยวสักพักก็ต้องสอบ
1: แต่จริงๆการที่คุณเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ทราบจากทีมงานว่าที่มาที่ไปเดิมทีสมัยเด็กๆคุณไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่
1: เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับสมัยตอนเด็ก
0: ก็คือตอนที่ผมอยู่แบบป.1 ป.3นี่ครับผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษทักษะด้านอื่นแบบด้านการเรียนอย่างอื่นผมก็ไม่เข้าเกณฑ์ด้วยคือจะต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเพื่อนนิดนึงไม่ได้อยู่โหลแต่คือก็รู้สึกว่าตามทักษะตามความรู้ของเพื่อนไม่ค่อยทันก็เป็นแรงผลักดันทำให้ผมอยากจะเรียนรู้ทำให้ผมสามารถแคชอัพกับเพื่อนได้เนี่ยครับผม
1: ที่บ้านว่าไหม
0: ที่บ้านเขาอันนี้จริงเขาก็เข้าใจดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็เข้าใจว่าแบบครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้เพื่อค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถึงไงก็ตามเมื่อก่อนก็ยังมีแรงกดดันนิดหนึ่งว่าคือยังไงก็เหมือนพ่อแม่ส่วนมากเมื่อก่อนก็คล้ายๆพ่อแม่ส่วนมากที่ว่าแบบอยากให้ลูกเรียนเก่งๆเนี่ยครับก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกดดันด้วยครับ
1: คุณมีพี่น้องไหมครับ
0: ลูกคนเดียวครับ
1: เป็นลูกคนเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้ววิธีการกดดันของคุณพ่อคุณแม่คือยังไง
0: ก็คือส่วนมากจะพูดแบบเอ้ยคุณแบบแกต้องเรียนให้ได้เกรดสูงๆนะแบบว่าให้มันเทียบกับเพื่อนคนอื่นได้อย่างเงี้ยลูกต้องทำให้ดีนะแบบพยายามมากกว่านี้ให้มันเทียบกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยครับ
1: อันนั้นคือคำพูดของคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับแต่ว่าสมัยนี้ก็เขาก็เป็นคนที่แบบเขาก็จะเข้าใจมากขึ้น
1: นั่นคือในอดีตแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับว่าภายหลังจากที่คุณมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันว่าเขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดยังไงทำไมเขาถึงเรียนเก่งขึ้นแต่มานะเมื่อไม่นานมานี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราประสบความสำเร็จก็คือเรามีความเชี่ยวชาญสามารถสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดีมากขึ้นหรือเป็นระดับท็อปๆเลยเนี่ยได้ข่าวว่าคุณเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเข้าสู่การแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไปแข่งขันอะไรมาบ้างครับ
0: ส่วนมากจะเป็นแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษครับ
1: speech
0: ใช่ครับแข่ง speech พูดง่ายก็ไปแข่งมาอยู่หลายสนาม
1: เวลาไปแข่งเขาแค่แข่งยังไงให้เราเตรียมเรื่องไปพูดหรือยังไงฮะ
0: ก็คือ
1: เขาจะให้หัวข้อมาหรือว่ายังไง
0: ใช่ก็คือฝ่ายโรงเรียนนะครับที่ว่าเป็นสนามที่ว่าเป็นเจ้าภาพเขาก็จะส่งคล้ายๆเป็นแบบฟอร์มมาให้คล้ายๆเป็นลิสต์ว่ามีเกณฑ์คะแนนอะไรบ้างแล้วก็หัวข้ออะไรต้องแบบอยู่ในเวลากี่นาทีอย่างเงี้ยครับก็จะมีกฎที่เขาส่งมาให้แล้วก็คือส่วนมากโรงเรียนก็จะแบบยื่นให้แล้วก็บอกว่าแชมป์ไปเขียนสคริปต์มานะเดี๋ยวพอถึงเดทนี้ปุ๊บแชมป์ต้องไปแข่งนะลูกนะครับอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากเวลาไปแข่งสุนทรพจน์ผมก็จะเขียนสคริปต์เองครับเป็นแบบเขียนเอาท์ไลน์เอง
1: แสดงว่าเวลาไปแข่งspeech เนี่ย
0: ครับผม
1: จริงๆแล้วเขาตัดสินที่อะไรครับสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง grammar หรือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เรากำลังพูดหรือเล่า
0: ทุกอย่างเลยครับส่วนมากเวลาแข่งสุนทรพจน์เขาจะดูจาก grammar แบบพวกเนื้อหารวมๆก็จะเป็น grammar ตรงกับประเด็นไหมแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่พวกเราอธิบายอยู่ไหมแล้วก็จะเป็น body language ครับก็คือจะดูที่ว่าการเลื่อนร่างกายของพวกเราเนี่ยทำให้แบบมันแอดเอฟเฟกต์ต่อสปีดที่กำลังพูดอยู่ยังไงบ้างครับ
1: บุคลิกภาพ
0: ใช่บุคลิกภาพ
1: แล้วก็เนื้อหาที่เล่า
0: ใช่ครับแล้วก็สำเนียงก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญครับ
1: แสดงว่านอกจากเรื่องของความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องและมากไปกว่านั้นก็คือความรู้รอบตัวหรือว่าวิธีการหรือความคิดที่เราใส่ลงไปในสปีชของเรา
0: ใช่ครับเป็น thought process
1: เรามีภาพบรรยากาศที่น้องแชมป์เคยผ่านการแข่งขัน
0: okay.
1: ในเวทีต่างๆไหมคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะฮะลองไปชมกันสักนิดหนึ่งครับ
2: Now as I was listening to the song mentioned prior what I felt was a mix of melancholy contemplation and peaceful resolution a sort of flutter of emotions that one only feels when they realize their own failures and their own successes.

0: will work to mend their own wrongdoings. The first step associated with this is usually the individual reprimanding themselves by forming a new bond with their friend or with their family members.
1: 那是几年了？
2: อันนั้นถ้าจำไม่ผิด ม.3 ก็ประมาณสักปีเกือบสองปีแล้วครับ
1: ทุกวันนี้ยังไปสมัครเข้าการแข่งขันอะไรแบบนี้อยู่ไหมฮะ
2: ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปแข่งขันแล้วเพราะว่าคัมยูอิตก็มีกันบ้านเยอะแล้วก็โรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยได้ส่งแข่งด้วย
1: แล้วจากการเปลี่ยนโรงเรียนจากสองภาษาเนี่ยมาเรียนแบบInternational Schoolเนี่ยครับ บรรยากาศมันแตกต่างกันไหมครับ
2: บรรยากาศก็แตกต่างกันอยู่ครับก็คือแบบในนานาชาติในมิวอิตอย่างเงี้ยครับ คือหนึ่งก็คือทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่แล้ว
1: ใครๆก็พูดได้ใช่ไหมใช่ครับใครๆก็พูดได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือผู้ชายทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
2: ยกเว้นภาษาไทยวิชาเดียวครับทีนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วพี่ทราบมาว่าเราได้
1: 4.00
2: ทุกวิชาครับผมเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ว่าเราเนี่ยมีจุดเปลี่ยนก็คือที่เราสึกว่าเราอยากจะตามเพื่อนให้ทันครับผมใช่ไหมครับแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมา
1: จนทำให้เราเนี่ยได้เกียรติเฉลี่ย 4.00 ทุกวิชาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่คนทั่วไปเนี่ยมันสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเหรอมันมีวิธีการไหมว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่สมมติว่ามีคนเกรด 2.9 อยู่นะตอนนี้ 1.5
2: อย่างเงี้ยอยากจะเป็น4.00บ้างทำยังไงครับมันขึ้นอยู่กับความพยายามผมไม่ได้เรียนแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นด้วยอย่างบางคนอาจจะต้องเรียนพิเศษเพื่อที่พัฒนาทักษะให้เข้าใจ
1: อย่างมันจะมีบางวิชาเนี่ยครับที่ว่าเป็นเลเยอร์คล้ายๆเป็นชั้นๆก็คืออย่างภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทําให้ความเข้าใจของส่วนอื่นอ่ะแบบล้มเหลวลงไปด้วยเพราะมันต่อเนื่องกันใช่เพราะมันต่อเนื่องว่าไม่เข้าใจอย่างหนึ่งก็ทําให้สิ่งที่ว่ามาหลังจากสิ่งนั้นอ่ะไม่เข้าใจไปด้วยทีนี้ป.1 ถึงป.3คุณบอกคุณไม่ค่อยเก่ง
2: ครับแล้วมันจะต่อตอนป.4ให้มันทันเพื่อนได้ยังไง
1: ไทม์ไลน์ผิดนิดนึงคือผมเริ่มแบบอยากเปลี่ยนเกรดอ่ะแบบพลิกกลับมาประมาณสักต้นปอสองใช่เพราะคือแบบปอหนึ่งผมเรียนไปแล้วผมรู้สึกว่าเกรดผมมันต่ำกว่าคนอื่นเยอะมากใช่ไหมแล้วเราทำไงก็แอดความพยายามเข้าไปก็คือกลับมาอย่างเงี้ยก็จะรีวิวสิ่งที่คุณครูสอนไปบ้างบางทีก็จะค้นหาความรู้นอกจากห้องเรียนแบบใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยใช้สื่อภาษาอังกฤษ
2: หรือบางทีก็โน้ตสิ่งที่คุณครูพูดสมัยเด็กๆแชมป์เรียนเลยรุ่นแชมป์เนี่ยพี่สมัยพี่ป.1พี่ยังเรียน
1: cat dog fox
2: อะไรอย่างนี้อยู่เลยมันเป็นแบบแผนกสองภาษาใช่ไหมครับก็คือเริ่มมีการเรียนแกรมมาแล้วแกรมมาแล้วตั้งแต่ป.1เลยแกรมมาแบบเบสิกก็เริ่มมีการเรียนแล้วเรียน
1: phonics
2: ไหมยังอัสสัมเขาสอนโฟนิกเริ่มประมาณสัก ป.5 หรือ ป.6
1: ครับใช่ไหมเหมือนเวลาเราเรียนภาษาไทยอ่ะ เราจะอ่านออกเสียงเราก็ต้องก
2: อากาก่อนเราจะอ่านหนังสือได้ใช่ไหมครับโฟนิกส์มันก็คล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่คือแบบจากอัสสัมครับอัสสัมเขาเริ่มสอนแบบสอนอ่านทีละคำสอนอ่านทีละคำแทนที่ว่าจะสอนวิธีอ่านทุกคำด้วยโฟนิกส์ไงยังไงฮะยังไงก็คือเขาแบบเขาคล้ายๆจะสอนว่าคำนี้ออกเสียงนี้อย่าง cat ออกเสียงว่าแคทแต่เขาไม่ได้พูดว่าทำไมคำว่าแคทถึงออกเสียงว่าแคทไม่ได้สอนว่าตัว
1: C ตัว A ตัว T มันรวมกันแล้วออกเสียงไงแต่เขาให้จำเลยว่าถ้า CAT
2: เนี่ยรวมกันแล้วออกเสียงนี้ใช่เขาค่อยสอนไปอย่างนี้ใช่ก็เหมือนโรงเรียนไทยทั่วไปนะแล้วเรามาเข้าใจพวกโฟนิกส์นี่ได้ยังไงครับส่วนมากก็มาจากการดูสื่อต่างชาติเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงด้วย
1: ใช่ไหมครับก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นภาพยนตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับสำเนียงของคนที่พูดก็จะเป็นสำเนียงแบบอเมริกันบ้างหรือว่าสำเนียงบริติชบ้างมันก็ต้องเน้นว่าพวกเราอยากเน้นว่าเราอยากได้สำเนียงแบบไหนได้ข่าวว่าตอนที่ฝึกแรกๆเนี่ยแล้วเอาไปพูดที่หน้าชั้นเรียนหรือพูดที่โรงเรียนมีเพื่อนล้อด้วยใช่ไหม
2: ก็มีนิดนึงครับเขาล้อว่าอะไร
1: ก็บางคนเขาก็ล้อแบบพูดไม่ค่อยดีทําไมมาพูดอย่างเงี้ยหรือแบบใช้คําว่ากระแดะได้ไหม
2: หมายถึงว่าเพื่อนเขาหาว่าเรากระแดะใช่แล้วเราไม่เสียความมั่นใจเหรอไม่คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแบบอย่าไปสนใจคนที่ล้อเนี่ยครับมันก็เป็นแสดงว่าคุณก็ตอนแรกคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันใช่ก็คือแบบคุณแม่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจคนที่แบบล้อเลียนอย่าไปสนใจคนที่ว่าแกล้งมันก็เป็นแค่สิ่งที่รบกวน
1: เราก็ไม่สนใจ
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นที่มาของทําให้เรานั้นพยายามจะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดผ่านการเรียนรู้ด้วยการดูภาพยนตร์
2: ครับผม
1: ทีนี้เราจะขอทดสอบเล่นเกมกันสักนิดนึงที่เป็นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะ
2: ครับ
1: ฟาวครับกรรมการเหยียบเส้นนะทีมงานได้เตรียมหมวดเอาไว้3หมวดด้วยกันในแต่ละหมวดจะขึ้นตัวอักษรมาให้เราตอบคำตอบอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้นๆ
2: ครับ
1: ใครจะตอบต้องกดกริ่งก่อนโอเคไหม
2: เข้าใจครับ
1: เข้าใจนะถ้าพร้อมแล้วหมวดแรกครับ
2: เดี๋ยวๆๆฟาวฟาวฟาวฟาวไม่ได้คิดไว้ก่อนต้องคิดก่อนกดแล้วต้องคิดก่อนกดฟาวฟาวให้คะแนนพี่เปิร์นเมื่อกี้ผมฟาวพี่เปิร์นก็เลยได
1: ้อ๋อพี่ฟาวได้คะแนนเฉยเลยฮะ
2: ผมมาฟาว
1: แบท
2: โอเคได
1: ้ค่ะได้ไหม
2: โอ้ยอีกแล้วอีกแล้วชอบกดก่อนคิด
1: มันเป็นเกมต้องมีสติด้วยเพราะพี่ก็คิดไม่ได้หรอกเมื่อกี้แต่พี่ได้คะแนนอยู่เรื่อยๆเลย
2: พี่ได้คะแนนของฟ้านะพี่ได้
1: ด็อก
2: เป็ดไงเป็ดไง
1: เป็ดสามหนึ่งแล้วครับ
2: สามโหแจ็คควายเออร
1: ์คืออะไรครับ
2: เป็นเสือเพศหนึ่ง JAGUAR ไง
1: อ๋อแจ็คควายเออร์
2: ครับผมแจ็คควายเออร
1: ์หรือคนไทยเรียกว่าจากกัว
2: ใช่จากกัวจากก
1: ั
2: ว
1: ว่างแล้วพี่เข้าใจแล้วเวลากดแล้วมันกดดันเนาะมันเลยนึกไม่ออก
2: เกเตอร์
1: คืออะไรครับ
2: จระเข
1: ้อลิเกเตอร์เปล่า
2: ใช่ๆก็เกเตอร์กับอลิเกเตอร์เกเตอร์เป็นตัวย่อของอลิเกเตอร์
1: ได้ไหมได้ไหมตัวย่อได้เหรอเอาเงี้ยแชมป์ให้คะแนนพี่แล้วอ่ะหมวดที่2ครับ
2: อาชีพ
1: โอ้อาชีพคอปส์ได้ไหม
2: ได้คอปส์แปลว่าตำรวจนะ
1: ใช่ได้ไหม
2: เอนจิเนียร
1: ์ได้ไม่ยอมทิ้งห่างกันเลยครับ
2: Inventor ได้ป่ะ
1: ได้นักประดิษฐ์โอมาละ5
2: คิดมากArchitect
1: ได้ Architect เอานำแล้วเว้ยต้องไม่มองหน้าแชมป์ผมรู้แล้วถ้าผมมองหน้าผมจะคิดไม่ออกด้วยตัว S Finstone อาชีพ Finstone ไม่มีหรอกตอบไปนั่นแหละคือตอบอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษตามพยางค์ที่เขากำหนดและตัวอักษร
2: สองพยางค์
1: Unmade ได้สามพยางค์เทเลโฟน
2: ได้
1: สี่พยางค์ซุปเปอร์โมเดล
2: ได้
1: 5พยางค์คำอะไร5พยาง
2: ค์ Applicational
1: แอปพี

0: redistributable.
1: เอโอเค10คะแนนต่อ7คะแนนครับ
2: อันนี้เป็นเกมที่เราเล่นกันสนุกๆเพื่อให้ได้เห็นความสามารถเมื่อสักครู่คุณรู้สึกว่าจะแข่งเกมนี้มันต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง
0: คิดเร็วไวพริบ
2: คิดเร็ว
0: ใช่แล้วก็รู้คำศัพท์เยอะ
2: ๆคำศัพท์เยอะๆแค่นั้นเลย
0: ปฏิกิริยาเร็ว
2: จริงๆในแง่ของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแชมป์จำเป็นต้องท่องศัพท์ไหมครับ
0: ก็จำเป็นอยู่นะครับ
2: คุณท่องศัพท์เยอะไหมตอนสมัยก่อน
0: ก็ท่องเยอะครับก็คือยิ่งแบบยิ่งถ้าเกิดว่าอยากเขียนเอเซ่หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากเขียนเรื่องให้มันฟังดูอยู่ระดับสูงๆเนี่ยครับก็ต้องรู้คำศัพท์เยอะ
2: วิธีการท่องศัพท์ของแชมป์ทำยังไง
0: ส่วนมากก็คือถ้าเกิดว่าผมเจอคำศัพท์ที่ผมไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็เปิด Google หาดูแล้วก็จำคำศัพท์นั้นไว
2: ้แล้วเวลาหาความหมายของคำนั้นๆเนี่ยควรหาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
0: ภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษครับมันจะแบบอธิบายให้เข้าใจมากกว่าถ้าเกิดว่าแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยมันก็เหมือนแค่แปลความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมครับแต่คือถ้าเกิดว่าเอาภาษาอังกฤษไปภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำให้เข้าใจว่าความหมายน่ะมันแปลว่าอะไรบ้างมันอยู่ในบริบทของภาษาอังกฤษเอง
2: แสดงว่าคุณกำลังจะหมายความว่าวิธีการที่ทำให้คนเราสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาใดได้ดี
0: ครับผม
2: สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่อาศัยความจำ
0: ครับ
2: แต่อาศัยความเข้าใจ
0: ใช่ใช
2: ่ตอนที่เราเรียนโรงเรียน EP
0: ครับ
2: แบบ2ภาษามันก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษด้วยกันอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ที่พอไปเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษมันเหมือนกับเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องพูดได้อยู่แล้ว
0: ครับผม
2: คุณมีวิชาอื่นที่คุณชอบมากขึ้นไห
0: ม
2: ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
0: วิทยาศาสตร์มั้งครับก็วิทยาศาสตร์มันก็สนุกดีมันยังไงอ่ะมันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากแล้วแบบผมก็เป็นคนที่แบบชอบท้าทายด้วย
2: จุดมุ่งหมายของแชมป์สำหรับการเรียนหรือชีวิตเป้าหมายของคุณตอนนี้คืออะไรครับ
0: เอาตรงผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะอยากเป็นหมอมากกว่าครับ
2: อยากเป็นหมอ
0: ครับผม
2: อยากเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไหม
0: เมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะตอบว่าใช่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
2: เมื่อก่อนจะตอบว่าแล้วคุณอยากเป็นอะไร
0: สมัยก่อนถ้าเกิดผมตอบผมก็บอกว่าอยากอาจจะอยากเป็นทูตอาจจะเป็นทูต
2: แล้วทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนใจอยากเป็นหมอแล้วครับ
0: คือหมอมันเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็มันไม่เคยขาดงานอะ
2: ณตอนนี้คุณคิดว่าอยากเป็นหมอเพราะคิดว่าถ้าเรียนหมอแล้วมีงานทำแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย
0: ใช
2: ่เอาจริงๆวันนี้นอกจากเราชวนแชมป์มาเราชวนคุณแม่แชมป์มาด้วยเพราะเราเชื่อว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในวัยเรียนนะตอนนี้ที่กลายเป็นที่รู้จักที่มีความโดดเด่นในเรื่องของภาษาอังกฤษนอกจากนั้นยังเข้าไปสู่เวทีการแข่งขันต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งคนที่ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยสนับสนุนคุณให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสไปแข่งขันหรือไปในที่ต่างๆผมได้ยินมาว่าทุกๆครั้งที่คุณจะเข้าไปสู่การแข่งขันคุณแม่นี่จะเตรียมสูตรตัวใหม่ให้คุณเสมอ
0: ใช่ทุกครั้งที่ว่าเป็นแบบพิธีกรงานใหม่คุณแม่เขาก็จะตัดสูตรให
2: ้วันนี้เราเลยขออนุญาตเชิญคุณแม่ของแชมป์มาพูดคุยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ของน้องแชมป์ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: ครับ
2: เชิญนั่งครับเมื่อสักครู่พูดคุยกับลูกชายไปเยอะพอสมควรอยากถามคุณแม่ว่าจริงๆแล้วที่น้องเรียนเก่งแบบนี้จริงๆเบื้องหลังเขาเป็นคนยังไงครับนิสัยเป็นยังไงครับตั้งแต่เล็กมาจนถึงวันนี้
3: เป็นเด็กเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะ
2: เลี้ยงง่ายยังไงครับที่บอกว่าเลี้ยงง่าย
3: ก็คือเป็นเด็กที่รู้หน้าที่อะค่ะก็คือแบบคุณแม่กับคุณพ่อก็บอกเขาว่าแบบว่าน้องแชมป์ต้องอย่างแบบเรียนก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองแบบว่าแม่บอกอะไรก็ต้องพยายามเชื่อทําตามนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็แบบมีอยู่ครั้งนึงอะไปโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็จะไม่ให้เขาทานไอศกรีมเขาก็จะหยอดตู้โทรศัพท์เลยนะคะโทรมาขอคุณแม่ทานไอศกรีม
2: คือคุณแม่ไม่ให้รับประทานไอศกรีม
3: ใช่เพราะว่ากลัวน้องจะไม่สบาย
0: กลัวค่ะแล้วเพราะตอนนั้นผมเป็นหวัดบ่อย
3: ค่ะก็กลัวว่าน้องจะไม่สบายก็เลยไม่ให้ทานไอศกรีม
2: แล้วคุณอยากรับประทานมาก

0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าด้วยความซื่อสัตย
2: ์ครับ
1: จะไม่แอบรับประทานต้องโทรไปขออนุญาตก่อน
2: ครับ
1: ทุกวันนี้ยังเป็นคนซื่อสัตย์แบบนั้นอยู่ไหมครับ
2: ก็ส่วนมาก
0: ส่วนมาก
1: แล้วส่วนน้อยที่เหลือล่ะครับเพื่อคนเลี้ยงง่ายเชื่อฟัง
0: ใช่ค่ะเขาจะไม่ได้เขาจะรู้หน้าที่กลับมาจากโรงเรียนเขาจะทำการบ้านก่อนเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ขี้สงสัยไหมครับ
0: ขี้สงสัยค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ไปไหนก็ถามอย่างเวลาที่คุณแม่พ่อพาไปเที่ยวไปห้างไปเที่ยวโรงแรมต่างจังหวัดเลยนะคะก็คืออยากรู้อะไรก็คือไปถามเขาเลยว่าพี่ครับไอ้นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีอีกไหมครับวันนี้ผมอยากได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นเด็กที่กล้ามากกล้าแสดงออกตั้งแต่เล็กๆแต่อนุบาลแล้วค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยกลัวค่ะ
1: ติดคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
0: ติดค่ะเพราะว่าเราอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูก
1: เคยมีเหตุการณ์ที่เขาร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือรบเร้าซื้อของเล่นหรืออะไรอย่างงี้บ้างมั้ยครับ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: ตรงนี้น้องแชมป์ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเลยคือที่แบบว่า
1: ชีวิตนี้คุณไม่เคยอยากได้ของเล่นเลยเหรอครับ
2: ไม่ใช่
0: อยากได้แต่เขาไม่ร้องค่ะ
1: แล้วคุณทําไง
2: ก็ใช้เหตุผลขอแบบคุณแม่คุณพ่อผมอยากได้ของเล่นอย่างนี้นะซื้อให้ผมหน่อยอย่างเงี้ย
1: มีข้อแม้มั้ย
0: ก็มีมีข้อแม้ถ้าเขาบอกเขาอยากได้อะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันสมควรที่จะซื้อเราก็ซื้อให้เขาแต่ถ้าเกิดคุณพ่อบอกว่าคือเขาจะค่อนข้างกลัวคุณพ่อตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณพ่อมองตาให้เนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าเขาไม่ควรทําอะไรต่ออีกอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปห้างเขาอยากได้อันเนี้ยคุณพ่อบอกว่าอย่าพึ่งหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะครับเขาก็จะไม่มีร้องหรือว่าดิ้นกลางห้างไม่มี
1: ค่ะขออนุญาตครับคุณพ่อทําอาชีพอะไรครับ
0: จำหน่ายวัสดุก่อสร้างค่ะ
1: คุณพ่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วคุณแม่ล่ะครับ
0: ก็ทำอยู่ด้วยกันค่ะ
1: อ๋อก็คือเป็นธุรกิจที่บ้าน
2: ใช่ค่ะรวมกัน
1: ทั้งสองคนมีเรื่องราวที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับที่บ้าน
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: ไม่มีเลย
0: มีแต่ลูกค้าก็เป็นคนไทยหมด
1: ลูกค้าก็เป็นคนไทยแล้วมันเกิดอะไรยังไงทำไมน้องเล่าให้ฟังว่าตอนป.1เขายังเรียนไม่ค่อยเก่งเรื่องวันนี้มันเกิดจุดเปลี่ยนตอนป.2ขึ้นมาได้ยังไงครับคุณแม่
0: ก็น้องมีทีเชอร์คุณครูทีเชอร์ต่างชาติคนหนึ่งนะคะบอกน้องว่าเนี่ยถ้าอยู่อยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ก็สามารถเก่งได้นะอยู่ก็ฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็พยายามฝึกฝนเหมือนมีแรงผลักดัน
2: อ
0: ่ะ
2: ก็คือเหมือนคุณครูเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่ช่วยเหลือไปเรื่อยๆครับ
1: เวลาเห็น
2: ผลักดันไปเรื่อย
1: ๆครับเวลาเห็นลูกมีพัฒนาการแบบนี้ในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องสนับสนุนยังไงบ้างครับ
0: ก็สนับสนุนด้านไม่ว่าจะเป็นหนังสือใช่ไหมคะที่น้องอยากได้ก็คุณแม่ก็จะซื้อให้แต่คุณแม่มีข้อต่อรองว่าขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหรือสองภาษาได้ไหมเขาก็จะไปซื้อแต่ร้านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแหละเขาก็อยากดูหนังใช่ไหมคะ
1: แสดงว่าสมัยก่อนเขาอยากอ่านหนังสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างนี้เหรอคะ
0: คือเด็กอ่ะก็ภาษาไทยอ่านง่ายค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเสริมตรงนี้ให้เขาไปแบบเขาอยากได้แม่ซื้อให้แต่ขอเป็นภาษาอังกฤษ
1: หนังสือที่ว่าเป็นพวกอะไรการ์ตูน
0: ใช่ก็อาจจะมีการ์ตูนบ้างเขาก็จะชอบบางทีก็มีพวกอะไรหลายอย่างค่ะหลายประเภทอ่ะ
1: หนัง
0: การ์ตูนด้วยหนังด้วยแล้วก็เรื่องราวทั่วไปทั่วเลยเขาก็สนใจด้านวิทยาศาสตร์แล้วชอบวิทยา
1: ซื้อให้เยอะไหมครับ
0: ก็ซื้อให้เรื่อยๆค่ะพอไปห้างก็ขอซื้อหนังสือไปห้างก็ขอซื้อหนังสือเต็มตู
1: ้แล้วพอเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าจากที่เรียนไม่เก่งอยู่ดีเขาทวิสต์ขึ้นมาเก่งขึ้นเนี่ยตอนนั้นคุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วประหลาดใจหรือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราทำไมอยู่ดีจากเรียนได้เกือบโลก็มาได้เป็นอันดับท็อปๆของห้องเรียนอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือความพยายามของเขาแหละมันเป็นอันดับแรกก่อนเลยคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเรียนไม่ดีเรียนเกรดไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะตัวเขาด้วยพยายามจะผลักดันตัวเองด้วยแหละว่ามาเอ้ยพอเขาเรียนไปเราก็รู้สึกกับลูกว่าสนใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษอ่ะแบบมากเลยอ่ะค่ะถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอ่ะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอ่ะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ
1: ตอนเด็กๆ
0: เขาพยายามมากใช่ตอนที่พอมาเริ่มป.2อ่ะ
1: คุณมีแรงบันดาลใจป่ะมีไอดอลป่ะ
2: ไม่มีนะครับตรง
1: ๆไม่มีเลย
2: ไม่มีไอดอลไม่มีคือผมอยากพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้เอาคะแนนสามารถแบบไปเทียบกับคนอื่นได้เพราะอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อก่อนคะแนนผมมันต่ำมากใช่ไหมผมก็อยากที่จะแบบพัฒนาคะแนนอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเท่ากับคนอื่นเนี่ยครับ
1: คือผลลัพธ์แค่อยากจะเทียบเท่าคนอื่น
2: ใช่อยากเทียบเท่าคนอื่นได
1: ้แต่พอเทียบเท่าคนอื่นแล้วคุณดันทะลุคนอื่นเข้าไปอีกอ่ะ
2: ครับก็มันพัฒนาแบบการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่ามันไปเรื่อยๆแล้วมันหยุดตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอยหลังไปเรื่อย

0: มันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ
1: คุณแม่มีวิธีปลูกฝังลูกยังไงครับให้ลูกกล้าแสดงออกหรือส่งเสริมให้เขาพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าไม่ได้อาจจะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษก็ตามอะไรเงี้ยครับแต่แนวคิดที่เป็นทัศนคติที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยครับมีวิธีการปลูกฝังยังไงบ้างครับ
2: ก็สนับสนุนกิจกรรมที่เขาได้รับมาทุกกิจกรร
1: ม
2: อย่างตอนอนุบาลเนี่ยเขาก็ได้เป็นตัวแทนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือให้เพื่อนผู้ฟังหน้าเสาธงแล้วคุณครูก็บอกคุณแม่แล้วก็ให้เป็นตัวแทนที่แบบว่าเวลาที่มีงานโรงเรียนนะคะก็ให้น้องเนี่ยท่องกลอนวันพ่อคือเราคุณแม่เริ่มเห็นครั้งนั้นแหละก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะคือทีแรกอ่ะหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เลยนะคะแล้วก็คุณครูเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบทใหม่หมดเลยเขาบอกคุณแม่น้องแชมป์สามารถท่องจําได้เร็วมากคือแบบหนึ่งหน้ากระดาษ A4 กลอนวันพ่อเขาก็เลยเป็นตัวแทนในการแสดงละครโรงเรียนอะไรเรื่อยๆเพราะเขาจําแม่นนั่นแหละเราก็เริ่มเห็นแล้วเอ๊ะแชมป์ได้ความจําเขาน่าจะดี
1: มันจําเป็นมั้ยว่าเราต้องแสดงออกให้ลูกเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันทําให้เราเกิดความภาคภูมิ
2: ได้มันไม่จําเป็นแต่ทุกวันนี้ก็พูดกับลูกว่าขอให้ลูกมีความสุขทุกๆวันได้เห็นรอยยิ้มของลูกก็พอแล้วเราไม่กดดันลูกค่ะ
1: คาดหวังมั้ยครับ
2: ก็ที่คาดหวังคือแค่ว่าอยากให้เขาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกนะคะแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่มั่นคงแต่เราไม่กดดันว่าจะต้อง4นะเอทุกวิชาทุกอย่างไม่ค่ะ
1: ได้ยินมาว่าส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้พี่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยหนึ่งในสไตลิสต์คนสำคัญที่ดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องเสื้อผ้าของคนก็คือคุณแม่
0: ครับผม
1: ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: เวลาที่ว่าเป็นพิธีกรใช่ไหมครับเวลาที่เป็นพิธีกรออกงานโรงเรียนหรือว่าออกงานข้างนอกคุณแม่เขาก็จะชอบตัดสูทให้ผมใหม่ทุกครั้งเลยแบบเป็นแบบทุกครั้งที่ออกงานใช่ไหมก็จะมีลุคใหม่ไม่เคยซ้ําเลย
1: อย่างวันนี้ก็ตัดใหม่ป่ะครับ
0: อันนี้มาจากรายการที่อัดข่าวช่อง5นะครับอันนี้ไม่ใช่สูทใหม
1: ่เออ
0: ครับผม
1: รายการอะไรครับ
0: เป็นรายการข่าวครับผม
1: รายการข่าวคุณอ่านข่าวอะไรครับ
0: อ่านข่าวเลือกแบบเลื่อยเปื่อยครับส่วนมากตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับโควิดจะเน้นสถานการณ์โควิดส่วนมากครับผ
1: ม
0: แต่ก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษครับผม
1: แล้วชอบไหมครับสูตรแต่ละตัวที่คุณแม่ตัดให
0: ้ก็ชอบอยู่นะครับก็ชอบส่วนมากเกือบทุกตัวนะครับ
1: ทำไมคุณแม่ต้องตัดใหม่ตลอดเวลาครับ
2: อ๋อคืออยากให้เขาดูดีค่ะดูดีแล้วก็ไม่อยากให้มีอะไรที่แบบว่าให้เปลี่ยนแปลงในลุคใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่งานของโรงเรียนอย่างเงี้ยอย่างงานพิธีกรเนี่ยใช่ไหมเราทำแล้วก็คืออยากให้งานที่เราทำรับผิดชอบเนี่ยคือมันออกในดีที่สุดทั้งเรื่องการแต่งกายทั้งเรื่องการทำงานที่เขาทำหน้าที่นี้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลูกดูดีที่สุด
1: เกี่ยวข้องไหมมันเกี่ยวข้องไหมว่ามันเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักกาลเทศะในการแต่งตัวไปโดยปริยาย
2: ใช่ค่ะลูกก็จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้พอแต่งตัวมาเสร็จคุณแม่ก็จะมาเช็คอีกทีว่าผมเป๊ะไหมสูตรเสื้อใส่ตรงไหมอะไรแบบมีอะไรแม่ก็ต้องมาเช็ครายละเอียดอีกทีนึงค่ะทุกครั้งอ่ะแม่จะดูแลให้คือตัวส่วนตัวเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรก็จะเรียบร้อย
1: นี่คุณแม่ถึงขั้นกับว่าเวลาคุณออกจากบ้านห้ามใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ไม่ผมไปตลาดผมใส่รองเท้าแตะได้เลย
2: เวลาใส่กางเกงเนี่ยค่ะอย่างขาเกงบิดเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกลูกขาเกงบิดไม่ได้ลูกใส่ให้ตรง
0: แม่เขาจะ
2: คือมันสร้างความเป็นระเบียบให้กับลูกด้วย
1: ห้ามใส่กางเกงขาดขาดนี้ห้ามมั้ย
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่นะ
2: เพราะมันก็มีกางเกงยีนที่ขาดขาดวัยรุ่นนะคะเออใส่
0: มั้ยคะให้ผมว่าไม่ได้ยังไงอ่ะคือไม่ได้เคร่งครัดทุกอย่างมากกว่าเน้นให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
2: มันก็จะเป็นคนเลือกเสื้อผ้าออกแบบสูตรก็จะออกแบบสูตรให้ลูกทุกครั้ง
1: แต่สูตรสวยจริงๆนะครับชื่นชมคุณแม่
0: ขอบคุณมาก
2: ตอนนี้เป็นพิธีกรก็จะมีหลายแบบให้เรา
0: จะมีแบบไป
2: เรา
0: จะไปร้
2: าน
0: เนาะ
2: ก็จะมีธีมปีนคืนนี้ธีมสีนี้เราก็จะไปตัดให้เขาตามธีมล่ะ
0: ก็มีตอนม.3นะครับที่ว่าเป็นพิธีกรเขาก็จะมีแบบแต่ละวันเขาก็จะบังคับสูตรสีนึงมีวันนึงที่เป็นตุจีนใช่มั้ยครับเค้าก็ให้ใส่สูทแดงทอง
1: ชีวิตนี้คงได้ใส่แค่ครั้งเดียวแหละฮะ
0: ก็ประมาณนั้นแหละครับ
1: หรือ

0: ง่ายๆคุณก็จะแอบเอาเสื้อตัวนี้มาใส่ทุกครั้งในวันตรุษจีน
1: เนี่ยเหรอ
2: ก็ติ่งเ
0: มื่อกี้มองเร็วๆดูว่าหมอช้าง
2: เนี่ยเป็นสีเขาบอกให้สีแดงแม่ก็เลยเอาแดงเลยแบบว่าตุ๊จีนพอดี
1: แดงเลย
2: ที่เป็น
1: ใช่ตุ๊จีนเนี่ยเขาเลย
2: ใช่ก็เลย
1: ทีมงานพิธีกรที่โรงเรียนเขาบังคับว่าใส่แดงทอง
2: แม่ก็ออกแบบให้เขาอะไรเงี้ยทุกสูททุกคนก็แดงหมดเลยค่ะ
1: ใช่ทุกคนใส่แดงทอง
2: ก็มีพิธีกรหลายคนประมาณ4คน
0: โอ้ยแล้วเนี่ยครับ
1: อันนี้คนระวังกัน
2: อันนี้สีเหลืองค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ทุกคนเขาก็ใส่สีเหลืองกันแบบนี้หมด
0: วันจันทร์
2: ไม่ใช่ค่ะคือเขาจะกำหนดว่าคนที่เป็นวันนี้ใส่สีอะไรอะไรแล้วแต่มิดเขาจะบอกมา
1: ใช่แล้วแต่คุณครูบอกมา
2: อันนี้รุ่นเก่าอันนี้เขาไม่บอกคุณแม่ออกให้เขาเองอันนี้ชมพูอ่อนแต่สีนี้เขาไม่ค่อยชอบ
1: เออไม่ค่อยชอบสีชมพูอ่อน
2: ใช่ชมพูอ่อนอันนี้เขาชอบเนี่ยสีน้ำเงิน
1: เอาว่าเนี่ยอันนี้เพราะว่าเนี่ยสุดๆแล้ว
0: ผมได้ยินว่าสมัยคุณเด็กๆจนถึงตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ให้ความสำคัญมากคือการไปรับไปส่ง
2: ค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็เช้าคุณแม่ก็ไปส่งเสร็จแล้วก็กลับมาที่สมุทรสงครามไปอยู่สมุทรสงครามเย็นก็ไปรับแล้วก็กลับสมุทรสงครามทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะทำตั้งแต่น้องตอนนั้น
0: แต่เรียนที่สาธิตมหิดล
2: ใช่ค่ะตอนนี้เรียนสาธิตมหิดลแล้ว
1: คือตอนที่ผมอยู่เกรด1ถึง9ครับก็คือ
0: ม3
1: ใช่ป .1 ถึงม .3 ครับอยู่ม3
0: คุณต้องตื่นกี่โมงเนี่ยไปโรงเรียน
1: ตีห้าครึ่ง
2: ตีห้าครึ่ง
0: ออกจากบ้านกี่โมงครับ
2: หกโมง
1: หกโมง
2: หกโมงคุณแม่ก็จะขับรถไปถึงเรียน7 โมง
0: 1 ชั่วโมง
1: เขาขับเร็วเขาขับเร็ว
0: จากสมุทรสงคราม
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนขับรถเร็ว
0: 1 ชั่วโมงที่อยู่บนรถด้วยกันคุณหลับไหมครับ
1: ก็หลับบ้างบางที
2: บางวันหลับค่ะ
0: แล้วถ้าไม่หลับได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ

0: เรื่องราวต่างๆในแต่ละวันที่เขาไปเจอที่โรงเรียนหรือในชีวิตของเขามาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รับฟังและให้ข้อแนะนำอะไรกับเหตุการณ์เหล่านั้นหรือเปล่าครับ
1: แนะนำค่ะบางทีก็แนะนำอย่างสมมติว่าสมมติวิชานี้น้องบอกว่าเป็นอย่างนี้คุณครูแบบนี้แล้วก็บอกว่าลูกแต่ละคนแต่ละครูไม่เหมือนกันครูแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดความอ่านก็ต่างกันแล้วเขาคุณครูท่านนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครูท่านนี้ก็เป็นแบบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ถูกใจเราหมดทุกอย่างลูกก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นด้วยนิดนึงลูกก็ปล่อยผ่านไปลูกอย่าไปเครียดลูกอย่าเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ย
0: คือนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดแบบนี้คุณเป็นตัวตนของคุณแบบนี้จริงๆก็ถูกการหล่อหลอมด้วยการสอดแทรกความคิดของคุณแม่ส่งผ่านไปสู่การตอบโต้หรือว่าให้ทัศนคติกับเรื่องราวที่คุณเล่าให้คุณแม่ฟัง
2: เหมือน
0: เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
2: ใช่ๆเหมือนคุณแม่เป็นไกด์ไลน์มากกว่าครับผมเป็นไกด์ไลน์ว่าแบบเป็นคนให้ความคิดเห็นเป็นคนให้เป็นคนสอนแต่ว่าคือแบบการที่ว่าผมจะเอาคำสอนที่คุณแม่ให้มาเนี่ยไปใช้ยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผมครับ
0: มีทัศนคติเรื่องไหนที่ประทับใจมากเป็นพิเศษจากการที่ได้รับฟังคุณพ่อคุณแม่มาไหมเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะเคยมองโลกแบบนี้เข้าใจเรื่องแบบนี้คิดกับคนนั้นคนนี้ในแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่มาปรับทัศนคติให้เราว่าให้คิดอีกแบบนึงคิดอีกรูปแบบนึงแล้วเรารู้สึกว่าคิดแบบเขาก็ดีเหมือนกันนะมีไหมครับ
2: น่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบครับ
0: ยังไงครับ
2: ก็คือเขาก็จะชอบคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะชอบพูดอยู่ว่าทุกคนเขาก็มีความรับผิดชอบต่างกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่อยู่ในระบบเนี่ยแล้วความรับผิดชอบไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเริ่มแบบเสียสูญเสียบาลานซ์ก็ได
0: ้
1: ก็คือเราก็ต้องถามถึงเหตุการณ์ก่อนว่าที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าแชมป์อยู่ในเหตุการณ์ในส่วนที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าในแชมป์ไม่ผิดอะไรเงี้ยเขาถามเหตุการณ์ก่อนนะคะจนกว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
2: ก็ต้องดูจากหลายมุมมอง
1: ใช่หลายมุมมองด้วย
0: แล้วถ้าเขาไม่ผิดแล้วเขาโดนทำโทษด้วยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ผมทำหรือผมไม่ทำผมก็โดนทำโทษงั้นผมไม่ทำดีกว่ายกตัวอย่างนะผมอยากรู้ว่าวิธีคิดหรือว่าการปลูกฝังที่คุณแม่อธิบายให้กับคนเนี่ยคือยังไงเช่นเราติดไฟแดงเราเข้าแถวตามระเบียบเลยอยู่ดีมีคนขับรถมาไม่ต่อไฟแดงปาดหน้ารถเราแล้วเขาก็ทำได้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยทำไมเราทำถูกแล้วเราโดนเอาเปรียบอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำถูกต่อไปหรือเราควรจะต้องเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบคนอื่นบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมี
1: มุดมีสักสามวิชาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมที่แบบว่าแบบพอดีพอคุณแม่ก็บอกบางทีสงสารน้องใช่ไหมเหมือนบ้านก็บอกว่าเอาแค่นี้พอได้ไหมลูกน่าจะได้แล้วล่ะคุณครูก็คงไม่ว่าที่เชิญคงไม่ว่าแล้วล่ะอะไรเงี้ยไม่ได้อ่ะก็คือต้องทำให้สุดงานบางงานเนี่ยทำถึง15 ชั่วโมง
2: คล้ายเป็น perfectionist
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่รออีก2 อันเนี่ยมันก็ใช้เวลาดึกทุกคืนคือต้องทำให้ดีให้ที่สุดอะไรแบบ
0: แสดงว่าอีกหน่อยถ้าคุณทำงานเนี่ยเขาจ้างคุณ 5,000 คุณก็ทำ 50,000 อย่างงี้ใช่มั้ย
2: คืออยากทำงานให้ออกมาแล้วมันภูมิใจในผลงานตัวเองอ่ะ
0: อย่างตอนนี้แชมป์เองเขาบอกว่าเขามีเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: เร็วๆนี้นะยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันเขาบอกเขาอยากเป็นทูต
2: ใช่
0: ตอนนี้เขาอยากเป็นหมอแล้วอีก2 ปีอาจจะอยากเปลี่ยนอีกทีนึงก็ได
1: ้
0: ไม่รู้
2: ไม่น่า
1: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อไงคุณพ่อไม่สบายก็อยาก
0: อะไรนะครับ
1: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อ
0: มาจากคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ที่อยากเป็นหมอเนี่ยคือพ่อไม่สบายแล้วก็รักษามาใช้เวลามาตลอดเขาเห็นคุณพ่อเขาก็เลยเนี่ยแหละ
0: คุณอยากจะมาเป็นคนที่รักษา
1: ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าให้ชีวิตครอบครัวดูดีขึ้น
2: ผมไม่อยากให้แบบครอบครัวคนอื่นต้องมารู้สึกเสียใจอย่างนี้ด้วย
0: รู้สึกว่าอยากให้ครอบครัวคนอื่นไม่ต้องเจอแบบการที่ต้องอยู่ในสภาวะความรู้สึกแบบเราที่เป็นห่วงคุณพ่อ
2: ใช่ไม่ต้องเจอความทุกข์อย่างนี้
0: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรามันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจหรือผลักดันที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ให้เด็กคนนึงคิดอยากจะทำสิ่งดีๆต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ต้องรอดูเพราะว่าหมอไม่ได้เรียนง่ายๆนะครับ
2: ครับผม
0: กังวลไหมครับ
2: ก็นิดหน่อยครับผมก็นิดหน่อย
0: นี่ถามคุณแม่นิดนึงครับอย่างการที่ลูกเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยครับคุณแม่มองเห็นว่าความสําคัญของภาษาอังกฤษที่แชมป์มีความเชี่ยวชาญเนี่ยคุณแม่ให้ความสําคัญกับมันมากน้อยขนาดไหนครับ
1: สําคัญนะคะทั้งในเรื่องเรียนต่อใช่มั้ยฮะถ้าวันนึงเข้าไปต่างประเทศเค้าเก่งภาษาอังกฤษก็คือเราไม่ต้องห่วงละการทํางานทุกวันนี้ก็ต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่พิธีกรก็ยังต้องมีเลยคือถ้าเค้าเก่งภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับเค้า ได้ไปอีกหนึ่งเพิ่มเติมสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตของเราอีก
2: ก็คือแบบเป็นปัจจัยที่แบบอาจจะทำให้แบบอาจจะทำให
1: ้คนเขาได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นอย่างที่เขาทำรายการเนี่ยเขาก็เก่งภาษาอังกฤษ
0: นอกจากเรื่องของที่เขาจะได้เข้าต่อในระดับมหาวิทยาลัยคุณแม่มองว่ามันช่วยเสริมสร้างโอกาสของเขาในการที่เขาจะศึกษาต่อต่างประเทศด้วยแสดงว่าคุณแม่มีแพลนที่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือว่าใช้ให้เขาสอบชิงทุนหรืออะไรยังไงไหมครับ
1: ตอนก่อนหน้านี้มีแพลนค่ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่แล้วค่ะ
0: ทำไมครับโควิดแล้วครับ
1: ไม่ใช่ค่ะพอดีตอนนี้อยู่กันแค่สองคนแล้วก็ถ้าน้องไปคุณแม่ก็ต้องอยู่คนเดียวน้องก็เป็นห่วงคุณแม่อีก
2: แม่เขาเหงา
1: พ่อไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้
0: แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ครับคือคุณแม่เหงา
2: ใช่ผมก็ไม่
0: เอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยสิครับ
2: แล้วร้านอ่ะครับ
1: ยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่นี่จะเอายังไงต่อต้องดูไปก่อน
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
1: ใช่ใช่
0: นั้นอยู่นี่
1: ใช่เพราะแชมป์ก็บอกว่าไม่ไปถ้าไปแม่จะอยู่กับใครอย่างเงี้ย
0: อ่ะวันนี้มีคุณผู้ชมที่นั่งดูการสนทนาของน้องแชมป์ที่เป็นเด็กเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนะครับมีใครมีคำถามใดๆเพิ่มเติมอยากจะถามวิธีการเลี้ยงดูหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของคุณแม่แล้วก็ลูกบ้างไหมครับเชิญได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถาม
3: ขอถามน้องแชมป์นะคะว่าช่วยยกตัวอย่าง3วิธีที่จะทำให้เด็กทั่วไปเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะ
0: ถ้าอยากจะเก่งขึ้นเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมีวิธีการใดบ้างครับ
2: ก็อย่างแรกที่ผมพูดมานะครับก็คือพยายามที่จะไม่กลัวนะครับคือคนส่วนมากหรือว่านักเรียนส่วนมากเนี่ยเขาจะกลัวการถามคุณครูเพราะเขาคิดว่าอาจจะทำให้คุณครูคิดว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยด้อยด้านภาษาหรือว่าอาจจะทำให้เพื่อนคิดว่าคนคนนั้นด้อยด้านภาษาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงแล้วก็คือการที่ถามเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกอายแค่แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าดองไปไม่ถามไปเรื่อยๆมันจะมีผลต่ออนาคตด้วยครับผมอย่างที่สองก็คือแนะนำว่าให้เป็นการอ่านหนังสือถ้าอ่านหนังสือแนะนำว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นหนังสือที่ใช้คำศัพท์แบบสูงๆหน่อยที่เขียนด้วยภาษาเขียนหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากอ่านหนังสือก็ดูเป็นวิดีโอเอสเซ่ก็ได้วิดีโอเอสเซ่ก็จะเป็นวิดีโอที่แบบเขียนโดยมีสตรัคเจอร์มีการเรียบเรียงประโยคมีการเรียบเรียงคำที่ชัดเจนครับผมก็จะช่วยฝึกฝนด้านไวยากรณ์แล้วก็ด้านภาษาเขียนด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือพยายามใช้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษหรือว่าทักษะแล้วก็ตามดองไปไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยครับปล่อยไว้นานๆก็ทำให้ทักษะมันก็ค่อยแบบด้อยลงเรื่อยๆครับผมต้องพยายามหัดใช้ไว
0: ้คือพูดง่ายๆคือให้ใช้ให้บ่อย
2: ครับผม
0: แล้วก็กล้าถาม
2: ครับผม
0: หากเวลาเกิดความสงสัยขึ้นใช่ไหม
2: ครับผม
0: ถามนิดนึงตอนที่คุณจะกล้ายกมือถามครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยคุณใช้เวลาถามนานไหมหรือประสบการณ์ในการถามครั้งแรกแล้วพอโดนถามปุ๊บแล้วเพื่อนล้อครั้งต่อไปใช้เวลานานไหมกว่าที่จะกล้ากลับขึ้นมาถามอีกครั้งนึง
2: เพื่อนเอาตรงก็ไม่ได้รอเยอะนะ
0: ก็ไม่มีใครรอนี
2: ่ก็บางทีเค้ารอบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําถามที่แบบโง่ๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบคือ
0: ไม่บางทีนะคําถามไม่โง่นะพี่ว่านะไม่ๆฟังดูนะคือแบบว่าเวลาเรายกมือถามในห้องเรียนใช่มั้ยแล้วยกมือถามเพื่อนหัวเราะเฮ้ยเหมือนแค่นี้ไม่รู้เหรอลองหันไปถามมันสักคนไม่มีใครตอบได้สักคนมึงรู้เหรอมึงก็ไม่รู้มึงหัวเราะทำไมมึงทำเป็นหัวเราะแบบคุณรู้เหรอว่าคำตอบคืออะไรก็ไม่มีใครรู้แต่มันหัวเราะย้อนเรา
2: คือทุกคนเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นไงใช่ไหมครับพอมีคนยกมือถามปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าคนคนนี้รู้น้อยกว่าตัวเองใช่ไหมก็จะเริ่มขำแล้ว
0: แต่พอเราหันไปถามมัน
2: มันก็ไม่รู้แต่คือต้องกลัวทำไมคุณครูเขาก็ถามเลยว่านักเรียนมีคำถามไหมแล้วผมยกมือถามทำไมผมต้องกลัวคนอื่นล้อด้วยก็จริง
0: แสดงว่าคุณเคยโดนหัวล้อ
2: ก็เคย
0: ตอนนี้เขาเลิกหัวล้อแล้วตอนนี้เขาเลิกหัวล้อคุณ
2: เลิกหัวล้อหมดแล้ว
0: เพราะเขารู้แล้วคุณขี้สงสัย
2: ไม่
0: เขาชินแล้วเขาชินแล้ว
2: คือตอนนี้มันก็แบบ
0: รอดูนะเดี๋ยวแชมป์มันก็ยกมือถามอีก
2: มันก็มีส่วนที่ว่าแบบพอเด็กเติมโตขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับก็เริ่มมีเหตุผลมากขึ้นแล้วคือผมคิดว่ามันก็มีส่วนนึงก็มาจากทุกคนเขาก็ไม่กล้าถามด้วยใช่ไหมแบบพอมีคนนึงยกมือถามปุ๊บเขาก็จะคิดว่าดีเฮ้ยดีใจแล้วกูไม่ต้องแบบกูไม่ต้องถามเองแล้วมีคนถามให้กูแล้ว
0: แชมป์ก็จะทำหน้าที่นั้น
2: ครับ
0: มีคำถามอีกไหมครับนี่ไงไม่มีใครกล้ายกมือเลยเห็นไหม สุดท้ายถามคุณแม่ก่อนการที่ลูกคุณแม่อายุ16เนี่ยครับแล้วเขากำลังเติบโตไปเรื่อยๆวันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเพราะว่าคุณพ่อท่านเสียไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณแม่เป็นกังวลที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญที่สุดทั้งสองอย่างนะกังวลที่สุดและให้ความสำคัญที่สุดกับลูกคืออะไรครับ
1: เรื่องการพักผ่อนค่ะความกังวลคือต้องใช้เป็นคนที่นอนดึกคือพักผ่อนน้อยตรงนี้แหละค่ะที่เราเป็นห่วง
0: และความสำคัญและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะให้กับการเลี้ยงลูกคืออะไรครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออนาคตของเขาที่เราอยากให้เขาเนี่ยมั่นคงอยากให้เขาดูแลตัวเองได้อยากให้เขาแบบมีความคิดมีความคิดมีความอ่านความรับผิดชอบให้ในอนาคตของตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดนั่นแหละที่แม่เป็นห่วงตรงนี้แหละค่ะ
0: ถ้าให้บอกคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆว่าสิ่งที่คุณควรจะให้ขวัญมากๆกับลูกของคุณเนี่ย
1: ความใส่ใจค่ะ
0: คือเรื่องอะไร
1: ความรักความใส่ใจ
0: ความใส่ใจ
1: ตรงนี้ใช่ความใส่ใจจุดเล็กจุดน้อยอย่างเงี้ยค่ะของลูกเนี่ยมันมีหลายจุดนะคะที่บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนน่ะอาจจะแบบไม่ได้เข้าถึงอย่างเงี้ยค่ะคือต้องดูแลห่วงใยใส่ใจทุกอย่างอ่ะค่ะบางครั้งเรื่องเล็กน้อยอย่างกลับมาอย่างเงี้ยทําไมคุณแม่ต้องถามว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือแชมป์เจออะไรมาบ้างอันเนี้ยคือเป็นสิ่งสําคัญทางใจของเขาอ่ะว่าเขาอ่ะวันนี้ได้ไปสัมผัสอะไรบ้างเหมือนกับว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเขาไหมในด้านความคิดเขาไหมเขารู้สึกท้ออะไรไหมกับเหตุการณ์ที่เขาเจอวันนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะที่มันควรที่จะทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างให้เวลากับลูกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะให้ได
0: ้
1: อย่างเวลาที่ในมีกิจกรรมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะปล่อยเลยคือแม่ก็จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยคือที่บ้านที่โรงงานจะบอกคุณพ่อวันนี้ไม่อยู่นะคือน้องมีกิจกรรมน้องมีอะไรจะต้องไปทุกครั้งคือให้เวลาเขาลูกเขาก็จะรู้สึกว่าเออแบบว่าแม่มีเวลาเขาตลอดเวลาแม่สนใจเขาในทุกๆเรื่องถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เด็กอะจริงๆอะต้องการกำลังใจต้องการความห่วงใยต้องการความรักจากคุณพ่อคุณแม
0: ่คุณคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ใจคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คุณเรียนเก่งไหม
2: ผมก็มีส่วนเยอะอยู่นะ
0: ยังไงครับ
2: คือเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่เขาพยายามที่จะทำให้ผมมีอนาคตพยายามที่ว่าจะส่งผมเรียนใช่ไหมพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตผมดีขึ้นอย่างเงี้ยผมแบบมากสุดที่ผมทําได้ก็คือว่าทําให้เขาภูมิใจในตัวผมครับ
0: คือการที่ถ้าเรารับรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเรามันจะทําให้ตัวเราเองตัวเด็กเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ทําให้เขาเสียใจ
2: ครับ
0: เราต้องทําให้เขาภาคภูมิใจ
2: ครับ
0: มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ
1: คุณแม่ก็บอกรักลูกทุกวันทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนที่คุณแม่ไม่บอกรักเขาเลย
0: งั้นถามแชมป์บ้างครับในฐานะของเด็กเรียนเก่งในฐานะเด็กเรียนเก่งเนาะมีอะไรจะแนะนำเรื่องการเรียนแบบไม่ต้องเรียนพิเศษให้กับเพื่อนๆฟังบ้างว่าเราสามารถเรียนเก่งได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องเรียนพิเศษแล้วจริงๆขอแถมด้วยนะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่แชมป์ถนัดหรือเปล่าสมมติว่าเขาบอกเขาอยากเรียนเก่งด้วยแล้วเขาอยากเล่นเก่งด้วยเขาอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเตะบอลสนุกสนานหรือว่าทําสิ่งอื่นๆด้วยแต่ก็ยังเรียนเก่งด้วยเขาจะทําได้ยังไงจะบาลานซ์ได้ยังไง
2: อย่าดองงาน
1: อ่ะอย่าดองงาน
2: เพราะคือพูดจากประสบการณ์นะครับการที่แบบผัดงานทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้มีความสุขขึ้นหรอกครับมันช่วยแค่แป๊บเดียวจากนั้นพอมาถึงเวลาที่ว่าต้องทํางานต้องส่งงานเนี่ยมันจะทําให้เครียดกว่านั้นเยอะคือแบบคนที่จะ manage เวลาให้มันถูกต้องอะครับงานเขาสั่งมาก็พยายาม ration ทําให้มันเสร็จไปเรื่อยๆพยายามทําส่วนนึงคืนนี้ทําส่วนนึงคืนต่อไปทําอีกส่วนนึงจนกว่ามันจะเสร็จไม่ใช่ว่าเอางานทุกอย่างไปบีบอยู่ในคืนเดียวมันทําไม่ได้มันเป็นแบบมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะครับ
0: เคยทํามาแล้ว
2: เพราะผมเคยทํามาแล้วผมถึงบอกว่าพูดจากประสบการณ
0: ์เคยลอกกันบ้านเพื่อนบ้างมั้ยเนี่ย
2: ลอกกันบ้านเพื่อนส่วนมากจะเป็นวิชาคณิตอย่างเดียว
0: มีเหมือนกันเหรอ
1: ไม่เก่งคณิต
2: เพราะผมไม่เก่งคณิต
1: คือถามเพื่อนว่าแบบว่าอันเนี้ยคือแบบมันต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ลอกยังไงได้ 4.00
2: ก็
1: ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ลอกค่ะตอนเนาะตอน
2: มันก็คือยังไงอ่ะคือเพื่อนอ่ะเขาเข้าใจคือมันจะมีเพื่อนบางคนใช่มั้ยครับที่ว่าเข้าใจเนื้อหาของวิชาแบบ บางวิชามากกว่าตัวเราเองก็พยายามต้องฟังจากเขาด้วยพยายามรับฟังอินพุตจากเขาด้วย
0: คือมันจะมีท็อปคณิตท็อปชีวะท็อปอังกฤษก็เป็นแชมป์ใช่ไหม
2: ก็
0: ใครเวลามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแชมป
2: ์ก็คือ
0: แชมป์อธิบายได้แต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์เราก็อาจจะไปถามเพื่อนอีกคนนึง
2: มันไม่ใช่การลอกกันบ้านมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู
0: ้ผู้บริสุทธิ์ต้องคิดหนึ่งอย่าดินพอกหางหมูนั่นคือจุดสำคัญเลยที่ทำให้คุณนั้นได้คะแนนดีนี่เป็นเรื่องราวของน้องแชมป์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษน้องแชมป์ได้บอกวิธีการไปแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดง่ายๆเลยครับนั่นคือเรื่องของความรับผิดชอบนั่นเองที่สามารถทำให้เรานั้นมีความสามารถมากยิ่งขึ้นหลายครั้งที่หลายๆคนบอกว่าเรียนไม่เข้าใจหลายๆครั้งที่หลายๆคนบอกว่าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยังเวลาเรียนคุณตั้งใจฟังไหมเวลาที่เขาเปิดโอกาสให้ถามคุณยกมือถามหรือเปล่าเวลาที่คุณครูมอบแบบฝึกหัดมอบการบ้านให้คุณไปฝึกฝนเพื่อเกิดความชำนาญคุณทำตามที่เขามอบโจทย์ให้หรือเปล่าถ้าคุณทำตามที่เขามอบแล้วยังเรียนไม่เก่งอันนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยแหละครับว่าถ้าเกิดทำตามที่แชมป์บอกโดยตัวการสำคัญก็คือความรับผิดชอบทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วมันค่อนข้างจะการันตีได้ว่าคุณจะสามารถมีความถนัดวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องแชมป์เป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับกว่าจะโตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

we could let this love สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พอเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3 generation นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งและหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนพลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ่
0: ซ ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมม
0: ุ่
1: งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัล นะคะ อีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์

0: มากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับแล้วตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่า Open Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเออเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันเนี้ยจะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ค่ะก็SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับ diamond grade ถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
0: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ฮะทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
1: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะ

ันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมี

0: หนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์นี่ต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะค่ะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องปูนพลาสเตอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลยนะ
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนทัลซีรีส์เป็นจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนทัลพลาสเตอร์เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE Mark แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชม
1: ครับผม
0: ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้
1: ฮะเมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็
0: งมากนะคะอันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้เกาะอิฐฉาบปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอคอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวแอนตี้ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟิสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำพาเทนต์เซิร์ชดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่อินฟลูเอนซ์เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมีรีเทิร์นไหมนะคะต้องวัดได้ว่ารีเทิร์นกี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัดรีเทิร์นได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นและมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: พี่พรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: รู้หรือไม่ตอนค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่โดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลยกเว้นคดีสัญญาทางปกครองละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งหากชนะคดีศาลจะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกก่อนครับปุ๊บอุ๊ยอุ๊ยครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: นี่ครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร์
2: สวิปเปอร
0: ์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา

0: อันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
1: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
1: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
1: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
1: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ๋อ
1: ก็ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่เนี่ยมีใครดังบ้างครับ
1: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กพี่พงผิวอ่อนที่จริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
1: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
1: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
1: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
1: เพราะผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
1: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือรุ่งๆเลยนะ
1: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู่
1: ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้จัดการแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อนแต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพีเอ็มฟู้ดนี
0: ้
1: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
1: มาเถอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
1: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
1: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
1: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
1: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานฝ่ายบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
1: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
1: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
1: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
1: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม
2: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้เพื่อนงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aidคือหนึ่งตัวคือ Happy Money นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ย

0: ี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
1: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
0: ้
1: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
0: ครับ
1: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
0: ่
1: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
0: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
1: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
0: อ
1: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
0: ครับ
1: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
0: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
1: คือจมน้ำ
0: จม
1: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
0: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
1: ี้ใช่ครับไม่ไหว
0: ไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
1: ประมาณนั้น
0: ครับผม
1: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
0: และจ่ายต่อเดือนละ
1: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
0: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
1: 120,000 บาท
0: 120,000 บาท
1: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
0: โอ้เงินเดือนละ
1: ประมาณตั้งประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
0: ึ่
1: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
0: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
1: เปิดเลย
0: ทั้งหมด
1: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
0: ครับ
1: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
0: อ
1: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80รายวันนั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
0: ครับ
1: เราจะไม่ผ่านพนักงานเราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะว่าเรากลัวว่า
0: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
1: ไปหมุนต่อ
0: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
1: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
0: ้
1: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
0: ทำสภาพหนี้ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
1: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
0: ค
1: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
0: เขาแฮปปี้เลย
1: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วก็จะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
0: ้
3: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช่
2: ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการนี้

0: ากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
1: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
2: ้
1: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
2: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
1: แน่นอน
2: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
1: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
2: น
1: ี่เขาสูง
2: ครับ
1: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
2: ครับ
1: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
2: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุข
2: ครับ
1: นะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2: ครับ
1: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
2: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
1: ครับ
2: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
1: ่
2: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
1: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
2: ครับ
1: เราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
2: ครับผม
1: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
2: ์ครับ
1: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
2: พี่ก็จะไปทาสี
1: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
2: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
1: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
2: ครับ
1: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
2: ์
1: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและ คือเงินผมยังเท่าเดิม
2: เอ้ยยังไงยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
1: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
2: ครับ
1: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
2: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ Keep on.

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่างๆ
1: ครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100กว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต้ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่องกำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต่าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมทำขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนหนึ่ง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เวลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาแต่การที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
2: ครับ
1: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย

ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมั้ยยังเนี่ย
1: กินแล้ว
0: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
2: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมื้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
0: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
3: หนูจะซื้อน้ำต้องหู้ปลาต้องโก๋มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
0: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีเนี้ยช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแท็กเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้างวิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
4: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
0: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
5: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

0: รายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกfeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: จัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลยฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: อุ้ยใช่ๆๆ
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 น.ถึง 2:00 น.นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทําแต่ทําไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: ขอบคุณเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ผม
1: ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
3: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าว อันนั้น อันนั้นมันเป็นอดีต
3: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
3: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
4: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
3: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเซตฮะใช่มั้ยครับงานเริ่มกี่โมง
3: 8:00 น.ครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
3: 5:00 น.ครับ
1: 5:00 น.
3: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
3: ก็ไปจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
3: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วๆนี่ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
3: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
3: นอนครับ
1: งีบก่อน
3: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
3: ก็ราวๆ5:00 น.เที่ยงคืนราวๆนี้ครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ยันร้านปิด
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานวันรุ่งขึ้นไหมคะ
3: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
5: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนทุกวันศุกร์เสาร์2วันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
0: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหม
1: ไม่อันนี้สายพักผ่อน
0: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
1: อันนี้อาชีพ

0: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
1: ผมก็เหมือนเดิมครับ
2: เหมือนเดิม
1: ค่ะเสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
0: 7วัน
1: 7วันครับ
0: ค่ะออกทุกคืน
1: ใช่ครับ
0: อืมแล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
2: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
3: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอ้การคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
2: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูนก่อนไหม
0: อ
2: ืมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบแบบมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยอืมผู้ชายในที่เที่ยวอโคจรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช้คำพูดนี
0: ้เพื่อนก็ทัก
2: ทักค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
0: ้
2: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
2: ใช่ค่ะ
0: รอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลย2ท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณใหม่ธนกฤตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
4: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะแบบ
3: เรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
4: ถ้าไม่ปกติก็ไม่คบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกคบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
3: นั่นคือมุมของพี่ผัด
4: จ้ะ
0: ของคุณไมล์ปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
5: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
0: แต่ก่อน
5: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
0: ค่ะ
5: ใช่
0: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมล์นะคะเดี๋ยวจะ
4: กลับแล้วเหรอลูก
0: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
3: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
0: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ็เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะ
2: เอาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: ถือสายรอแป๊บนึง

0: ันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
1: โบว่าโบรับได้ค่ะ
2: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
3: แม
1: ่กูเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
3: ดีแล้วดีแล้ว
2: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
1: ฮะ
4: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
1: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอ้ได้ค่ะ
2: ไอ้แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
4: ได้ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
5: โอเค
4: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืมกันไป
1: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
4: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
1: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
4: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นทำพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไงห
1: ึ โอ้ยเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
4: หึบ่นอะไรหึบ่นคนจ๋วยพี่ว่าเรามาเผาผลาญแคลรี่ยำราตรีกันนะจ๊ะ
1: โอ้ย
4: ไม่ได้ยังนอนไม่ได
1: ้ว้าไอ
4: ้ต้องฉีกก่อน
1: โอ้ยไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
4: เฮ้ยมิก
5: ฮะ
4: แป๊บนึง
5: อะไรวะ
1: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
4: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
1: เฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
6: ฮ่า
1: จะอุจจาดแค่ไหนจะอุจจาดแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้โอ้ย
4: อะไร
1: โถเอ้ยไอ้
0: เวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
6: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
0: ไม่รู้ตัว
6: คือมันหลับไปแล้วครับ นอนหลับไปแล้วครับแล้ว

0: ลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
1: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
2: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
1: จำนนด้วยหลักฐาน
0: ใช่ครับ
2: มันไม่รู้จะกดไปไหนเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็ไม่มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
1: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี้ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
2: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไอ้อย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
1: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
0: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบเงี้ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
2: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
0: จริงครับ
3: เออแม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
0: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
3: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
0: ใช่ครับ
3: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
0: 24ใบครับ
3: 24ใบใน1เดือน
0: ใน3เดือนครับ
3: ใน3เดือนเพราะ1เดือนก็เกินไป
1: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
0: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
2: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่
1: ทรัพย์สินเงินทอง
0: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
3: ทิ้งต
0: ัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: หมดไปวันหนึ่งนี่หลายสตังค์ไหมคะขอถาม
0: ไม่ได้นับเลยคร
2: ับ โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
1: ขับแท็กซี่อีกไหมคะ
2: ไม่ค่ะไม่มี
3: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
1: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
3: ไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
0: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: เราก็ไปทานข้าวครับทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำครับเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับอยากกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่
3: คร
0: ับกลับบ้าน
3: กลับบ้าน
0: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมันรู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้รถมานี่หว่าหรือรถใครเนี่ยอะไรเงี้ย
3: แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
0: ไม่ครับปิดประตูครับ
1: ลงเลย
0: ลงเลยเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
3: กลับบ้าน
1: โอ
3: ้แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
0: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
1: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
0: ันนี้ผมไม่ทราบ
3: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาไงเลยไม่รู้แต่จะนี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
1: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
0: รู้ว่า
1: คือพอ
0: ไม่ครับพอกลับถึงพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
3: พอค่อยนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างบ้างอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
2: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
0: ่ไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี
2: ่อ๋อ
0: นั่นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
2: อีกการหนึ่ง
3: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
0: วันนั้นขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
3: ครับ
0: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
3: ่อ
0: ก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
1: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริง
3: ชัดเจนครับผม
2: คือไอ้ที่ปิดไฟ
1: เปิดไฟ
2: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้ไม่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
1: เปิดอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟจนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้ว

0: อัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
1: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
0: เสื้อผ้าหนู
1: แล้วไม่โกรธเหรอ
0: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
1: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
0: กระเป๋ากล้อง
1: ครับ
0: โอ้โหแบบคอม
1: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
1: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
0: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
1: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
0: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
1: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
0: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
1: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
0: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะเข้ากระเป๋า
2: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
1: ่มันไม่จริงหรอกครับมันมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแม่สองแม
0: ่เฟลมาเลยอ่ะ
1: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
0: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
1: แล้วคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
0: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
3: เปลี่ยนนิสัยครับ
1: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
0: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือโบไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
1: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
1: สมมติว่าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอซ์
3: ผมเลือกของเขาครับ
1: เอ้ยดีว่ะ
0: คืออันนั้นมันแปลกมากคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอ
1: มันซื้อว่านี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างน
0: ั้
1: นเหรอ
3: แบ่งฝั่งยาว
0: ๆใช่
1: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
0: ใช่
2: แต่ว่า
1: เด
2: ็
1: ด
2: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
0: ี่ยไม่รู้ค่ะ
3: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
1: อ๋อนี่ละเมอลุก
3: ขึ้นมาฉี่ครับ
0: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
1: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู
3: ้ชายไม่รู้ตัวก็ได้
1: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ระเบอพอดีฉันอยู่ร้านสระผม
2: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
3: ้อ๋อมีครับ
0: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
1: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
0: อุ้ยประมาณสองสามครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ผมก็จะเดิน
0: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
1: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่
0: โอ้ยมันบอกไม่ถูกอะ
1: ประมาณครั้งที่สองหรือสาม
0: ใช่ประมาณสามสี่อะค่ะประมาณอย่างนั้นโบก็ทางลาวเลยลื้อๆอารมณ์เหมือนโมโหนิดอะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
2: มาซ
1: ับ
0: ฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
2: ยี้
0: เลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิ ไปหยิบดม เขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะ เหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนนึงที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะกำลังโมโหเลยนะเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนี่นั่นไป
2: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
0: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอเนี่ยจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
1: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
0: ็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
1: ก็คือเปลี่ยนอย่าง
0: นั้นใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
1: ม
0: จะถามตัวเองเสม
2: อ
0: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
1: ้แล้วคุณไอซ์ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
1: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
3: เปลี่ยนได้ครับ
1: ทันทีเลย
3: ทันทีเลยครับ
1: เลิกเที่ยวเลย
4: ครับ
2: ไม่เลิกแล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
4: ไม่เลิกไม่เลิก
1: จังหวะดี
3: ชอบ
1: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
3: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
1: ให้เรายังมี
3: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานครับ
1: แล้วไงฮะ
3: บรรยากาศมันพาไป
1: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
0: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
1: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
0: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
3: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเขาต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
1: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเขาก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
0: ก็ไม่ได้ทุกคืนครับเพราะว่าตอนที่เริ่ม
1: ตก
0: พอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะบุกก็บอกเขาตรงๆเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาเป็นผู้ชายวันๆเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
2: 6วัน
0: อ่ะ6วันใช่ค่ะแต่เรื่องพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนนึงที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอ่ะบุ๊กก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนนึงก็คิดที่จะเปลี่ยน
1: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
3: เป็นอย่างนั้น
1: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี
2: ้
1: นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
2: ๆ
1: แต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอ้คนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะเขารู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
2: ่
1: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่าม ันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: บเลือดเลือดบอเหรอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
1: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เออ

0: งั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกือน
0: เอ้า
1: โบบอกไม่ไหวแล้วว่ะพี่โบอยากเลิกกับพี่อ่ะ
2: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โบรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาจะกลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
2: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
3: อ
1: ้
3: าวนั่นกูอีกแล้วครับครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันโดนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
3: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้โบค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค
4: ่
1: ะ
4: มันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอะพี่ก็ไม่รอด
0: โบ
1: พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
0: โบเดี๋ยวโบ
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
5: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบแล้วคือหมาก็ไม่มีร้องสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
3: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่มันกินเข้าไปในส่วน
5: ที่
3: เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอะมันเล็มนิดเดียว
5: ใช่มันเล็มนิดเดียว
3: แต่
5: เ
3: นี่ยเขาตัดเส้นเลือดอยู่ในนั้นใช่
5: ไหมเขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
3: ะ
5: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแห้งแล้วดูแห้งแล้วไอเราก็
6: แห้งคือน้องหมา
5: แห้งชื่อแห้งค่ะ
6: แห้ง
5: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยทีนี้เพราะว่าได้ยินว่าแห้งเร็วอะไรเงี้ยแห้งเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นคือหยิบมีดใครเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
1: จริง
5: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารน่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาโบก็หายไปเลย
4: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนหน้านี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งนึงแล้วนี่คือแบบมันทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงอ่ะครับดูแลกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
5: โบบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอ่ะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดเขาไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
6: ถามพี่บัตรไทยกับคุณไมล์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
7: ถ้าเป็นพี่ไผ่จะมองว่าอันนี้ป่วยละ ต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่แพทย์คิดแบบเนี้ยพี่แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
8: คือโมโห
7: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
8: ใช่
7: ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทเคยเจอเพื่อนนะคะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
9: ค่ะ
7: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้ว
9: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
9: ต้องถามคุณหมายบ้าง
10: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
7: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
10: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู
9: ่
10: แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
9: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณไมล์เดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
11: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
9: วันที่ตัดเล็บมา
11: ถูกต้องครับ
8: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
11: ใช่ครับ
8: นี่เขาเนี่ยอย่างที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
9: ่
8: ก็คงไม่มีความรักกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
9: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
11: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
9: แล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมครับ
11: มีครับมีครับ
9: แล้วทำยังไงอะคะ
11: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
12: ไปกินอ
11: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรครับ
9: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
11: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
9: ค่ะ
11: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
12: น
11: ี้ครับ
12: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร
9: ่
12: ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่
9: ม
12: ีเหมือนเดิมละ
9: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
11: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
12: สุขภาพดีกว่า
11: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
12: พรุ่งนี้จะกินอะไร
11: ใช
12: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
11: จะไม่มีการเปลี่ยนพูดถึง สิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเออจะทำอะไรกันดี
8: มันไม่ใช่อดีตแล้วใช่ไหมนี่คือคุยเรื่องอนาคตล้วน

0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
3: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
4: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้ไอซ์มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
2: จริงดูสิโอ้ปะการังสวยมากเลยอะเดี๋ยวนะเออมิก
5: เอาอีกแล้ว
2: ฮะเฮ้ยเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
5: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
2: เออเอออยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
5: เอาไง
2: อ๋อได้มีปัญหาใช่ไหม
5: อ
2: ๋
5: อ
2: แป๊บนึงแป๊บนึงเออได้แป๊บนึงแป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
5: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยเป็นชั่วโมงเอาน
4: าหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆ นะลูก
3: ค่ะแม
4: ่ไหนกับก่อนอะ
3: จะไปแล้วใช่ไหม
2: ไปเลย
3: โอเค
2: พร้อมไหม
3: พร้อม
2: พร้อมนะไปนับ1 2 3 4
3: ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมโนไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
5: เ
6: ขาขอแต่งงานใต้น้ำ
1: โอ้
6: มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
7: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายชั้นพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแต่ก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
6: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอะคือในใจคือเพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอะแล้วแบบหยุดเลยอะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
5: ้อ่ะแล้วคุณไอซ์บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
7: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
5: ครับ
7: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทํามาเลย1ก็คือดำน้ำอยากไปลงไปดำน้ํา2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
5: ครับ
7: ก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ำเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบจำในจิตด้วยว่าผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
5: ครับคุณจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอคร
7: ับ ผมกล่าวว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิวมันไม่มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
5: ว่า
7: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
8: แม่กลัวความปลอดภัย
7: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
5: อ
7: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
5: คร
7: ับ
6: จะบอกก่อนว่าพี่ไอซ์เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวัน

0: ของโบนเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่โชคดีเน
1: า
0: ะที่มีเขา
2: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
0: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเออเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบ อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
2: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
3: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเออเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเออเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
2: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะ กับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: พี่อยากให้จำเรื่องแบบเนี้ยความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะ เพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่ คิดอย่างนี
5: ้คุณไมล์ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
4: ใช
2: ่ใช
6: ่แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
4: ใช่ค่ะ
6: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
2: ม
6: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
2: ค่ะและก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณที่ผัดไทยขอบคุณคุณไมล์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์อยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
0: ขอบคุณพูดแล้วซึ้งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รับสารน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่สิ่งที่โบพูดไปหรืออะไรก็

0: หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขอยู่ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานๆเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: คุณไอซ์ค่ะ
2: แล้วคุณไอซ์นะครับ
3: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับคือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันพาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
1: ยังไม่รัก
3: ใช่ครับ
0: มันจริงๆคือนี่ตั้งใจแบบอยากมีอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
3: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
4: ครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
3: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
4: โอ้นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
1: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นถึง 2:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยืดโทรศัพท
1: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายืดโทรศัพท์ร้ายแรง
3: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
2: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
4: สะท้อนใจตัวเองเลยอะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

0: ทั้งหมด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ตลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี่มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงข้าวเอาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมาเมื่อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอเหมาะมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหง

0: ถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
1: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
2: ปี4142ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
0: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
3: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
2: ยี่สิบห้าสิบหกปีที่เราขับเคลื่อนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวพวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั่นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
0: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันนี้มันเหมือนหนึ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
1: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
2: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริงๆ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่บ่มเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่าดีแทคเอ็กเซลเลนต์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกในอย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของพวกเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม๋งสมโภชจันทร์สมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ฮีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียวกันค่ะ

0: อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมๆให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได้นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอชชั่นคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีท็อปแค่น้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยนะของ AA อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Retail Excellence เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้านห้าอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า Pre-seed นะครับ Pre-seed พรีก่อน seed คือเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซ
0: ี
1: ดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมูอ่ะ
0: นะ
1: ก็ฟันในตุ๊กๆฟันในสตาร์ทอัพเขาจะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะซีดมี KK Fund ก็ซีดนะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญ นะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบตช์1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญ นะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไป Pre Series A หรือ Series A Series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนๆมา 800,000 อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณ Series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น Pre Series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งๆแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น Series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น Series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับพอถึง Series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed ขั้นตอนของ Seed และ Seeding และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งและเก็ต feedback ออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ pre-seed หรือ seed นะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว
0: ่
1: ามันจะ scale ได
0: ้ okay.
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได
0: ้
1: แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มันproven
0: ละแก้ให้คนส่วนน้อยละ
1: แต่มันproven ละมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานของคำแล้วว่าแบบเอ้ยไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานของคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยก็จะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction ค
0: ุ
1: ณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ต
0: ั
1: ว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นเขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้าพูดว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกลางขาโผล่ขึ้น CA จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อ

0: proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได
1: ้
0: จะเป็นยอดอ่ะถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer
1: user
0: เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
1: อ
0: ่ะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างงั้นบางทีมอ่ะอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟิโนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่า
1: ที่เกิดจริงๆนะคะ ในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลายหรือ Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่ามันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ครับพี่เหม่งคะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับกันจริงๆอ่ะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดเดอร์คอสแต่ละคนก็จะไพวอตของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของดิจิทัลแอคเซลเลตเนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื
1: ่อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมีพรูเวนบิสเนสโมเดลแล้วที่ซิลิ
1: ค
0: อนวัลเลย์อย่างวายคอมบิเนเตอร์ฟาร์เรสสตาร์ทอัพเทคสตาร
1: ์
0: พวกนี้คืออินคิวเบเตอร์แอคเซลเลเตอร์ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็นพรูเวนแทร็กเรคคอร์ดแล้วเราก็เลยรันดีแทร็กเอ็กเซลเลนต์เหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมันเลเวลเลทแล้วคนโลคอลไลซ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่เรื่องนี้อันนั้นเราทำอยู่ละแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอก็โคเวิร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งกลางเนี่ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต้องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิ
1: ค
0: อนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ
1: ่
0: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้นอ่ะมาสอนให้ one on one coaching เอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นทั้งคู่คนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพัน
1: ๆ
0: บอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวันอันวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรารันดีแทร็กเซลเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลโคฮีโร่ที่เป็นแบบที่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัชไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ่ะ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วยแรงเกรดของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพนเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิสเซียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลประกบล่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาวเซิร์ฟเวอร์ลมคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะคิดง่ายแค่ 1%
1: ค่ะ
0: เท่าไหร่ละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซุปเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกรุ๊ปพรอบเลมไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลย์เรามีทีเดนอมเมนประเทศมาเลย์แล้วเดี๋ยวจะรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมีคอมเมอร์เชียลไลเซชั่น

0: มันมีco-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนี่คือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวมีแต่ isolate family one family always family
1: ค่ะ
0: คือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไร
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่างเนี้ยมันคือCEOหลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้จะต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee Banking ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลพอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามี service อย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามี service อย่าง Take Me Tour ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert tour ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลลี่เรามีแอปพลิเคชันฟินโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้าเดย์วันนั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลยเดย์วัน
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิเตชันนะคะ
0: มันวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทอัพไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจบ Bootcamp เขายังใช้ Co-working Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว Exit ไปด้วยกันน
1: ะ
0: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมี Startup จากโครงการเราสามารถ Exit ได้ Exit ก็ Exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีภาพ Exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: ครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้ง
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: ลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็น pre-seed seeding series A series B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงิน

0: ุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า CVA ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือ1ในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdedication ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและเครื่องยนต์ชำรุดเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมโดยผู้ขับขี่ควรปิดเครื่องปรับอากาศใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วในระดับสม่ำเสมอไม่เร่งเครื่องไม่หยุดรถกระทันหันเพื่อป้องกันคลื่นน้ำพัดเข้าห้องเครื่องและพัดลมทำงานหนักทำให้เครื่องยนต์ดับกรณีรถดับกลางน้ำให้ลากจูงรถออกจากเส้นทางและระบายน้ำออกจากห้องเครื่องตัดระบบไฟฟ้าโดยปลดขั้วแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่เป็นขั้วไฟฟ้าและปลั๊กทุกตัวพร้อมถอดหัวเทียนเพื่อไม่ให้ไฟไปเลี้ยงระบบต่างๆของเครื่องยนต์จากนั้นให้เป่าด้วยลมร้อนหรือใช้สเปรย์ฉีดไล่ความชื้นจนอุปกรณ์ต่างๆแห้งจึงประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมพร้อมลองสตาร์ทรถและเข้าเกียร์ในขณะที่รถจอดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศหากรถมีอาการผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งานหลังขับรถลุยน้ำท่วมผู้ขับขี่ควรเหยียบย้ำเบรกและคันเร่งเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่ค้างในระบบต่างๆของรถที่สำคัญไม่ควรนำรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปใช้งานเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: รู้หรือไม่

การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ่ได้คะแนนของฟ้านะไม่ได
1: ้คะแนนเต็มของโทเฟล677ใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณสอบได้กี่คะแนนครับ
2: 660ครับ
1: 60
3: ถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอ่ะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จในวัยเด็กของเขานะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาผ่านเส้นทางมายังไงกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่อายุไม่เยอะแต่ต้องบอกแหละครับว่าในคนที่อายุรุ่นเดียวกับเขานั้นเขามีแววที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสอบเกรดเฉลี่ยได้ 4.00 ทุกวิชานะครับที่มากไปกว่านั้นเนี่ยระดับภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยนะครับยังสามารถสอบได้ถึง5โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยนะฮะแล้วก็สามารถควอลิฟิเคชันได้ในเกรด C2 นะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจก็คือว่าเขามีความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนได้เท่ากับเจ้าของภาษาเลยทีเดียวแหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับไปพบกับเขากันเลยครับน้องแชมป์ธนโชติเปี่ยมลาภธนบุญสวัสดีครับแชมป์ไม่ได้เจอกันหลายปี
1: ครับผม
0: เป็นหนุ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้อายุ16ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ16
0: เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
1: ม.4แล้วครับ
0: ม.4แล้วมีแฟนยังครับ
1: ยังครับ
0: ยังไม่มีแฟนนะครับม.4นี่อยู่ที่โรงเรียนอะไรครับ
1: สาธิตนานาชาติมหิดลครับ
0: เป็นอินเตอร์เลย
1: ครับผม
0: ก่อนหน้านี้เราเรียน EP ไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ครับเมื่อก่อนจะเรียนเป็นโปรแกรม2ภาษา

0: อ๋อตอนนี้เป็นเรียนอินเตอร์แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปในทางที่ชอบเลยก็คือภาษาอังกฤษ
1: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: ว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่ายังอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของการเก่งภาษาอังกฤษของแชมป์ในวัยเด็กแบบนี้พร้อมไหมครับ
1: ครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญนั่งประจำที่ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันให้คุณเล่าเกี่ยวกับตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแชมป์ไม่เคยเห็นแชมป์ที่ไหนมาก่อนเลยเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมครับคุณจะพอ
1: ภาษาอังกฤษนะครับ
0: แนะนำตัวเองได้ยังไงบ้างครับ
1: Hello everyone my name is Thanachot Piemlap Thanabun most people call me Champ I am currently 16 years old and I currently study at Mahidol University International Demonstration School well most people just call it MUITS I am most notable for a high level of proficiency in the English language and yeah that's my introduction
0: ครับ
1: ก็สวัสดีครับผมชื่อธนโชติ ปิ่มรัตน์ ธนบูรณ์ครับคนส่วนมากก็เรียกผมว่าแชมป์กันนะครับตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับหรือคนส่วนมากเขาก็จะเรียกกันว่ามิวอิตนะครับผมจะมีชื่อเสียงนิดนึงด้านทางด้านภาษาอังกฤษทักษะภาษาอังกฤษนะครับผม
0: ฟังดูหลายคนอาจจะไม่แปลกใจว่าคุณเรียนอินเตอร์ก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
1: ก็จริง
0: มันแตกต่างจากเด็กอินเตอร์คนอื่นๆไหมจริงๆแล้วในการสอบภาษาอังกฤษมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ในการสอบภาษาอังกฤษก็การสอบเข้ามิวอิตครับทุกคนเขาก็จะต้องสอบโทเฟลกันหมดก็การข้อสอบจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นแต่ว่าที่แตกต่างก็คือว่าผมจะได้คะแนนสูงกว่าคนอื่นนิดหน่อยก็จะเกินมาตรฐานมาหน่อยครับผม
0: คะแนนเต็มของโทเฟลถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณ670กว่าคะแนน
1: 677ครับผม
0: 677ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณสอบได้กี่คะแนนครับ
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: คือต้องสอบทั้งฟังพูดอ่านเขียน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าคุณเคยได้รับโล่รางวัลภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ถึง5โล่รางวัล
1: ครับ
0: มันคือโล่อะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นเฉลี่ยของทักษะฟังพูดอ่านเขียนแล้วครับแต่ว่าไอ้5โล่นี้อันนี้จริงก็เก่าแล้วนะครับ
0: เก่าไปแล้ว
1: ใช่5โล่นี้ตั้งแต่ประมาณป.6แล้วเหรอครับ
0: ป.6ก็ได้5โล่แล้ว
1: ครับป.ใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อสอบมาตรฐานของป.6นะครับแต่ว่าคือพอปีต่อมาผมก็เริ่มสอบยากขึ้น
0: อ๋อไอ้5โล่นั่นคือเบื้องต้นไม่ได้ยากมาก
1: ใช่ครับแต่ว่าพอมาเรื่อยๆก็จะสอบยากขึ้นครับก็จะแบบสอบเพทแล้วก็สอบโทเฟลอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วไม่สอบ IELTS ด้วยเหรอครับ
1: IELTS ผมยังไม่ได้สอบครับ
0: เอาให้หมดทุกอย่าง
1: เดี๋ยวสักพักก็ต้องสอบ
0: แต่จริงๆการที่คุณเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ทราบจากทีมงานว่าที่มาที่ไปเดิมทีสมัยเด็กๆคุณไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับใช่
0: เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับสมัยตอนเด็ก
1: ก็คือตอนที่ผมอยู่แบบป.1 ป.3เนี่ยครับผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษทักษะด้านอื่นแบบด้านการเรียนอย่างอื่นผมก็ไม่เข้าเกณฑ์ด้วยคือจะต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเพื่อนนิดนึงไม่ได้อยู่โหลแต่คือก็รู้สึกว่าตามทักษะตามความรู้ของเพื่อนไม่ค่อยทันก็เป็นแรงผลักดันทำให้ผมอยากจะเรียนรู้ทำให้ผมสามารถแคชอัพกับเพื่อนได้เนี่ยครับผม
0: ที่บ้านว่าไหม
1: ที่บ้านเขาอันนี้จริงเขาก็เข้าใจดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็เข้าใจว่าแบบครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้เพื่อค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถึงไงก็ตามเมื่อก่อนก็ยังมีแรงกดดันนิดหนึ่งว่าคือยังไงก็เหมือนพ่อแม่ส่วนมากเมื่อก่อนก็คล้ายๆพ่อแม่ส่วนมากที่ว่าแบบอยากให้ลูกเรียนเก่งๆเนี่ยครับก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกดดันด้วยครับ
0: คุณมีพี่น้องไหมครับ
1: ลูกคนเดียวครับ
0: เป็นลูกคนเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้ววิธีการกดดันของคุณพ่อคุณแม่คือยังไง
1: ก็คือส่วนมากจะพูดแบบเอ้ยคุณแบบแกต้องเรียนให้ได้เกรดสูงๆนะแบบว่าให้มันเทียบกับเพื่อนคนอื่นได้อย่างเงี้ยลูกต้องทำให้ดีนะแบบพยายามมากกว่านี้ให้มันเทียบกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยครับ
0: อันนั้นคือคำพูดของคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ครับแต่ว่าสมัยนี้ก็เขาก็เป็นคนที่แบบเขาก็จะเข้าใจมากขึ้น
0: นั่นคือในอดีตแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับว่าภายหลังจากที่คุณมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันว่าเขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดยังไงทำไมเขาถึงเรียนเก่งขึ้นแต่มานะเมื่อไม่นานมานี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราประสบความสำเร็จก็คือเรามีความเชี่ยวชาญสามารถสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดีมากขึ้นหรือเป็นระดับท็อปๆเลยเนี่ยได้ข่าวว่าคุณเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเข้าสู่การแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ไปแข่งขันอะไรมาบ้างครับ
1: ส่วนมากจะเป็นแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษครับ
0: speech
1: ใช่ครับแข่ง speech พูดง่ายก็ไปแข่งมาอยู่หลายสนาม
0: เวลาไปแข่งเขา

0: เขาแค่แข่งยังไงให้เราเตรียมเรื่องไปพูดหรือยังไงฮะ
1: ก็คือ
0: เขาจะให้หัวข้อมาหรือว่ายังไง
1: ใช่ก็คือฝ่ายโรงเรียนนะครับที่สนามที่ว่าเป็นเจ้าภาพเขาก็จะส่งคล้ายๆเป็นแบบฟอร์มมาให้เป็นคล้ายๆเป็นลิสต์ว่ามีเกณฑ์คะแนนอะไรบ้างแล้วก็หัวข้ออะไรต้องแบบอยู่ในเวลากี่นาทีอย่างเงี้ยครับก็จะมีกฎที่เขาส่งมาให้แล้วก็คือส่วนมากโรงเรียนก็จะแบบยื่นให้แล้วก็บอกว่าแชมป์ไปเขียนสคริปต์มานะเดี๋ยวพอถึงเดทนี้ปุ๊บแชมป์ต้องไปแข่งนะลูกคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากเวลาไปแข่งสุนทรพจน์ผมก็จะเขียนสคริปต์เองครับเป็นแบบเขียนเอาท์ไลน์เอง
0: แสดงว่าเวลาไปแข่งสปีชเนี่ย
1: ครับผม
0: จริงๆแล้วเขาตัดสินที่อะไรครับสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแกรมมาหรือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เรากำลังพูดหรือเล่า
1: ทุกอย่างเลยครับส่วนมากเวลาแข่งสุนทรพจน์เขาจะดูจากแกรมมาแบบพวกเนื้อหารวมๆก็จะเป็นแกรมมาตรงกับประเด็นไหมแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่พวกเราอธิบายอยู่ไหมแล้วก็จะเป็นbody language ครับก็คือจะดูที่ว่าการเลื่อนร่างกายของพวกเราเนี่ยทำให้แบบมัน add effect ต่อ speed ที่กำลังพูดอยู่ยังไงบ้างครับ
0: บุคลิกภาพ
1: ใช่บุคลิกภาพ
0: แล้วก็เนื้อหาที่เล่า
1: ใช่ครับแล้วก็สำเนียงก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญครับ
0: แสดงว่านอกจากเรื่องของความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องและมากไปกว่านั้นก็คือความรู้รอบตัวหรือว่าวิธีการหรือความคิดที่เราใส่ลงไปในสปีชของเรา
1: ใช่ครับเป็น thought process
0: เรามีภาพบรรยากาศที่น้องแชมป์เคยผ่านการแข่งขันในเวทีต่างๆไหมคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะฮะลองไปชมกันสักนิดหนึ่งครับ
2: Now, as I was listening to the song mentioned prior, what I felt was a mix of melancholy contemplation and peaceful resolution, a sort of flutter of emotions that one only feels when they realize their own failures and their own successes, and will work to mend their own wrongdoings. The first step associated with this is usually the individual reprimanding themselves by forming a new bond with their friend or with their family members.
0: นั่นคือกี่ปีมาแล้วครับ
1: อันนั้นถ้าจำไม่ผิดม.3ก็ประมาณสักปีเกือบ2ปีแล้วครับ
0: ทุกวันนี้ยังไปสมัครเข้าการแข่งขันอะไรแบบนี้อยู่ไหมฮะ
1: ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปแข่งขันแล้วเพราะว่าคำยูอิตก็มีการบ้านเยอะแล้วก็โรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยได้ส่งแข่งด้วย
0: และจากการเปลี่ยนโรงเรียนจาก2ภาษาเนี่ยมาเรียนแบบ international school เนี่ย
1: ครับ
0: บรรยากาศมันแตกต่างกันไหมครับ
1: บรรยากาศก็แตกต่างกันอยู่ครับก็คือแบบในนานาชาติในมิวเอ็ดอย่างเงี้ยครับคือหนึ่งก็คือทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่แล้ว
0: ใครๆก็พูดได้ใช่ไหม
1: ใช่แบบใครๆก็พูดได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือผู้ชาติทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นภาษาไทยวิชาเดียวครับ
0: ทีนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วพี่ทราบมาว่าเราได้ 4.00 ทุกวิชา
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ว่าเราเนี่ยมีจุดเปลี่ยนก็คือที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะตามเพื่อนให้ทัน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนทำให้เราเนี่ยได้เกียรติเฉลี่ย 4.00 ทุกวิชาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่คนทั่วไปเนี่ยมันสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเหรอมันมีวิธีการไหมว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่สมมติว่ามีคนเกรด 2.9 อยู่นะตอนนี้ 1.5 อย่างเงี้ยอยากจะเป็น 4.00 บ้างทำยังไงครับ
1: มันขึ้นอยู่กับความพิเศษผมไม่ได้เรียนแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นด้วยอย่างบางคนอาจจะต้องต้องเรียนพิเศษเพื่อที่พัฒนาทักษะให้เข้าใจอย่างมันจะมีบางวิชาเนี่ยครับที่ว่าเป็นเลเยอร์คล้ายๆเป็นชั้นๆก็คืออย่างภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้ความเข้าใจของคนเนี่ยแบบล้มเหลวลงไปด้วย
0: เพราะมันต่อเนื่องกัน
1: ใช่เพราะมันต่อเนื่องกันถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอย่างนึงก็ทำให้สิ่งที่ว่ามาหลังจากสิ่งนั้นอ่ะไม่เข้าใจไปด้วย
0: ทีนี้ป.1ถึงป.3คุณบอกคุณไม่ค่อยเก่ง
1: ครับ
0: แล้วมันจะต่อตอนป.4ให้มันทันเพื่อนได้ยังไง
1: ครับไทม์ไลน์ผิดนิดนึงคือผมเริ่มแบบอยากเปลี่ยนเกรดอ่ะแบบพลิกกลับมาประมาณสักต้นป
0: .2 ป.2
1: ใช่ เพราะคือแบบป.1ผมเรียนไปแล้วผมรู้สึกว่าเกรดผมมันต่ำกว่าคนอื่นเยอะมากใช่มั้ย
0: แล้วเราทำไง
1: ก็แอดความใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยใช้สื่อ

0: หรือภาษาอังกฤษหรือบางทีก็โน้ตเสียงที่คุณครูพูด
1: สมัยเด็กๆแชมป์เรียนอะไรรุ่นแชมป์เนี่ยพี่ไม่รู้สมัยพี่ป.1พี่ยังเรียน Cat Dog Fox อะไรอย่าง
0: น
1: ี้อยู่เลย
0: มันเป็นแบบแผนก2ภาษาใช่มั้ยครับก็คือเริ่มมีการเรียนแกรมม่าแล้ว
1: อ๋อแกรมม่าแล้วตั้งแต่ป.1
0: เค้าแบบเค้าคล้ายจะสอนว่าคํานี้ออกเสียงงี้อย่าง Cat ออกเสียงว่า Cat แต่เค้าไม่ได้พูดว่าทําไมคําว่า Cat ถึงออกเสียงว่า Cat
1: ไม่ได้สอนว่าตัว C ตัว A ตัว T มันรวมกันแล้ว
0: ออกเสียงไง
1: ออกเสียงยังไงแต่เค้าให้จําเลยว่าถ้า CAT เนี่ย
0: รวมกันแล้วออกเสียงงี้ใช
1: ่เค้าค่อยสอนไปอย่างงี้
0: ใช่
1: ก็เหมือนโรงเรียนไทยทั่วไปนะแล้วเรามาเข้าใจพวกโฟนิกส์นี่ได้ยังไงครับ
0: ส่วนมากก็มาจากการดูสื่อต่างชาติเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงด้วยใช่ไหมครับก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นภาพยนตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับสำเนียงของคนที่พูดก็จะเป็นสำเนียงแบบอเมริกันบ้างหรือว่าสำเนียงบริติชบ้างมันก็ต้องเน้นว่าพวกเราอยากเน้นว่าเราอยากได้สำเนียงแบบไหน
1: ได้ข่าวว่าตอนที่ฝึกแรกๆเนี่ยแล้วเอาไปพูดที่หน้าชั้นเรียนหรือพูดที่โรงเรียนมีเพื่อนล้อด้วยใช่ไหม
0: ก็มีนิดนึงครับ
1: เขาล้อว่าอะไร
0: ก็บางคนเขาก็ล้อแบบพูดไม่ค่อยดีทำไมมาพูดอย่างเงี้ยหรือแบบใช้คำว่ากระแดะได้ไหมอย่างเงี
1: ้ยหมายถึงว่าเพื่อนเขาหาว่าเรากระแดะ
0: ใช่
1: แล้วเราไม่เสียความมั่นใจเหรอ
0: ไม่คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแบบอย่าไปสนใจคนที่ล้อเนี่ยครับมันก็เป็น
1: แสดงว่าคุณก็ตอนแรกคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกัน
0: ใช่ก็คือแบบคุณแม่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจคนที่แบบล้อเลียนอย่าไปสนใจคนที่ว่าแกล้งมันก็เป็นแค่สิ่งที่รบกวน
1: เราก็ไม่สนใจ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นที่มาของทําให้เรานั้นพยายามจะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดผ่านการเรียนรู้ด้วยการดูภาพยนตร
0: ์ครับผม
1: ทีนี้เราจะขอทดสอบเล่นเกมกันสักนิดนึงที่เป็นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ฟาวครับกรรมการเหยียบเส้นนะทีมงานได้เตรียมหมวดเอาไว้3หมวดด้วยกันในแต่ละหมวดจะขึ้นตัวอักษรมาให้เราตอบคำตอบอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้นๆ
0: ครับ
1: ใครจะตอบต้องกดกริ่งก่อนโอเคไหม
0: เข้าใจครับ
1: เข้าใจนะถ้าพร้อมแล้วหมวดแรกครับ
0: เดี๋ยวๆๆฟาวไม่ได้คิดไว้ก่อนต้องคิดก่อนกดแล้วต้องคิดก่อนกดฟาวให้คะแนนพี่เปิร์นเมื่อกี้ผมฟาวพี่เปิร์นก็เลยได
1: ้อ๋อพี่ฟาวได้คะแนนเฉย
0: ผมมาฟาว
1: แบท
0: โอเคได
1: ้ค่ะได้ไหม
0: โอ้ยอีกแล้วชอบกดก่อนคิด
1: มันเป็นเกมต้องมีสติด้วยเพราะพี่ก็คิดไม่ได้หรอกเมื่อกี้แต่พี่ได้คะแนนอยู่เรื่อยๆเลย
0: พี่ได้คะแนนของฟ้านะพี่ได้
1: ดัก
0: เป็ดไง
1: เป็ดสามหนึ่งแล้วครับ
0: สามโหแจ็คควายเออร
1: ์คืออะไรครับ
0: เป็นเสือเพศหนึ่งJ A G U A R ไง
1: แจ็คควายเออร์
0: ครับผมแจ็คควายเออร
1: ์หรือคนไทยเรียกว่าจากกัว
0: ใช่จากกัว
1: ว่างแล้วพี่เข้าใจแล้วเวลากดแล้วมันกดดันเนาะมันเลยนึกไม่ออก
0: เกเตอร์
1: คืออะไรครับ
0: จระเข้อะ
1: อลิเกเตอร์เปล่า
0: ใช่ก็เกเตอร์กับอลิเกเตอร์เกเตอร์เป็นตัวย่อของอลิเกเตอร์
1: ได้ไหมตัวย่อได้เหรอเอาเงี้ยแชมป์ให้คะแนนพี่แล้วอะอ่ะหมวดที่2ครับ
0: อาชีพ
1: โอ้อาชีพ
0: คอปส์
1: ได้มั้ย
0: ได้คอปคือแปลว่าตำรวจนะ
1: ใช่ได้มั้ย
0: เอนจิเนียร
1: ์ได้โอ้โหไม่ยอมทิ้งห่าง

0: นเตอร์ได้ป่ะ
1: ได้
0: อาร์คิเทค
1: ได้อาร์คิเทคเอานำแล้วเว้ยต้องไม่มองหน้าแชมป์ผมรู้แล้วถ้าผมมองหน้าผมจะคิดไม่ออกด้วยตัวเอสฟินสโตนอาชีพฟินสโตนไม่มีหรอกตอบไปนั่นแหละคือตอบอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษตามพยางค์ที่เขากำหนดและตัวอักษร
0: สองพยางค์
1: สองพยางค
0: ์unmade
1: unmade ได้สามพยางค์เทลโฟน
0: ได้
1: สี่พยางค์ซูเปอร์โมเดล
0: ได
1: ้ห้าพยางค์คำอะไรห้าพยางค
0: ์ applicational
1: Applicationalได้

0: redistributable
1: redistributable
0: ก็คือแบบเอามาจำหน่ายใหม่
1: จัดจำหน่ายใหม
0: ่
1: ได้ถูกต้องเฮ้โอเค10คะแนนต่อ7คะแนนครับอันนี้เป็นเกมที่เราเล่นกันสนุกๆเพื่อให้ได้เห็นความสามารถเมื่อสักครู่คุณรู้สึกว่าจะแข่งเกมนี้มันต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง
0: คิดเร็วไหวพริบ
1: คิดเร็ว
0: ใช่แล้วก็รู้คำศัพท์เยอะ
1: ๆคำศัพท์เยอะๆแค่นั้นเลย
0: ปฏิกิริยาเร็ว
1: จริงๆในแง่ของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแชมป์จำเป็นต้องท่องศัพท์ไหมครับ
0: ก็จำเป็นอยู่นะครับ
1: คุณท่องศัพท์เยอะไหมตอนสมัยก่อน
0: ก็ท่องเยอะแล้วครับก็คือยิ่งแบบยิ่งถ้าเกิดว่าอยากเขียนเอเซ่หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากเขียนเรื่องให้มันฟังดูอยู่ระดับสูงๆเนี่ยครับก็ต้องรู้คำศัพท์เยอะ
1: วิธีการท่องศัพท์ของแชมป์ทำยังไง
0: ส่วนมากก็คือถ้าเกิดว่าผมเจอคำศัพท์ที่ผมไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็เปิด Google หาดูแล้วก็จำคำศัพท์นั้นไว
1: ้แล้วเวลาหาความหมายของคำนั้นๆเนี่ยควรหาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
0: ภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษครับมันจะแบบอธิบายให้เข้าใจมากกว่าถ้าเกิดว่าแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยมันก็เหมือนแค่แปลความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมครับแต่คือถ้าเกิดว่าเอาภาษาอังกฤษไปภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำให้เข้าใจว่าความหมายน่ะมันแปลว่าอะไรบ้างเมื่ออยู่ในบริบทของภาษาอังกฤษเอง
1: แสดงว่าคุณกำลังจะหมายความว่าวิธีการที่ทำให้คนเราสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาใดได้ดี
0: ครับผม
1: สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่อาศัยความจำ
0: ครับ
1: แต่อาศัยความเข้าใจ
0: ใช่ใช่
1: ตอนที่เราเรียนโรงเรียน EP
0: ครับ
1: แบบ2ภาษามันก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษด้วยกันอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ที่พอไปเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษมันเหมือนกับเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องพูดได้อยู่แล้ว
0: ครับผม
1: คุณมีวิชาอื่นที่คุณชอบมากขึ้นไห
0: ม
1: ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
0: วิทยาศาสตร์มั้งครับก็วิทยาศาสตร์มันก็สนุกดีมันยังไงอ่ะมันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากแล้วแบบผมก็เป็นคนที่แบบชอบท้าทายด้วย
1: จุดมุ่งหมายของแชมป์สำหรับการเรียนหรือชีวิตเป้าหมายของคุณตอนนี้คืออะไรครับ
0: เอาตรงผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะอยากเป็นหมอมากกว่าครับ
1: อยากเป็นหมอ
0: ครับผม
1: อยากเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไหม
0: เมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะตอบว่าใช่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
1: เมื่อก่อนจะตอบว่าแล้วคุณอยากเป็นอะไร
0: สมัยก่อนถ้าเกิดผมตอบผมก็บอกว่าอยากอาจจะอยากเป็นทูตอาจจะเป็นทูต
1: แล้วทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนใจอยากเป็นหมอแล้วครับ
0: คือหมอมันเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็มันไม่เคยขาดงานอะ
1: ณตอนนี้คุณคิดว่าอยากเป็นหมอเพราะคิดว่าถ้าเรียนหมอแล้วมีงานทำแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย
0: ใช่
1: เอาจริงๆวันนี้นอกจาก

0: เราชวนแชมป์มาเราชวนคุณแม่แชมป์มาด้วยเพราะเราเชื่อว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในวัยเรียนนะตอนนี้ที่กลายเป็นที่รู้จักที่มีความโดดเด่นในเรื่องของภาษาอังกฤษนอกจากนั้นยังเข้าไปสู่เวทีการแข่งขันต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งคนที่ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยสนับสนุนคุณให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสไปแข่งขันหรือไปในที่ต่างๆผมได้ยินมาว่าทุกๆครั้งที่คุณจะเข้าไปสู่การแข่งขันคุณแม่นี่จะเตรียมสูตรตัวใหม่ให้คุณเสม
1: อใช่ทุกครั้งที่ว่าเป็นแบบพิธีกรงานใหม่คุณแม่เขาก็จะตัดสูตรให
0: ้วันนี้เราเลยขออนุญาตเชิญคุณแม่ของแชมป์มาพูดคุยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ของน้องแชมป์ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับนั่งครับเมื่อสักครู่พูดคุยกับลูกชายไปเยอะพอสมควรอยากถามคุณแม่ว่าจริงๆแล้วที่น้องเรียนเก่งแบบนี้จริงๆเบื้องหลังเขาเป็นคนยังไงครับนิสัยเป็นยังไงครับตั้งแต่เล็กมาจนถึงวันนี้
2: เป็นเด็กเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะ
0: เลี้ยงง่ายยังไงครับที่บอกว่าเลี้ยงง่าย
2: ก็คือเป็นเด็กที่รู้หน้าที่อะค่ะก็คือแบบคุณแม่กับคุณพ่อก็บอกเขาว่าแบบว่าน้องแชมป์ต้องอย่างแบบเรียนก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองแบบว่าแม่บอกอะไรก็ต้องพยายามเชื่อทําตามนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็แบบมีอยู่ครั้งนึงอะไปโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็จะไม่ให้เขาทานไอศกรีมเขาก็จะหยอดตู้โทรศัพท์เลยนะคะโทรมาขอคุณแม่ทานไอศกรีม
0: คือคุณแม่ไม่ให้รับประทานไอศกรีม
2: ใช่เพราะว่ากลัวกลัวน้องจะไม่สบาย
1: กลัวป่วยแล้วเพราะตอนนั้นผมเป็นหวัดบ่อย
2: ค่ะก็กลัวว่าน้องจะไม่สบายก็เลยไม่ให้ทานไอศกรีม
0: แล้วคุณอยากรับประทานมาก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าด้วยความซื่อสัตย
1: ์ครับ
0: จะไม่แอบรับประทานต้องโทรไปขออนุญาตก่อน
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ยังเป็นคนซื่อสัตย์แบบนั้นอยู่ไหมครับ
1: ก็ส่วนมาก
2: ส่วนมาก
0: แล้วส่วนน้อยที่เหลือแล้วครับเผื่อคนเลี้ยงง่ายเชื่อฟัง
2: คุณแม่พ่อพาไปเที่ยวไปห้างไปเที่ยวโรงแรมต่างจังหวัดเลยนะคะก็คืออยากรู้อะไรก็คือไปถามเขาเลยว่าพี่ครับไอ้นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีอีกไหมครับวันนี้ผมอยากได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นเด็กที่กล้ามากกล้าแสดงออกตั้งแต่เล็กๆแต่อนุบาลแล้วค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยกลัวค่ะ
0: ติดคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
2: ติดค่ะเพราะว่าเราอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูก
0: เคยมีเหตุการณ์ที่เขาร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือรบเร้าซื้อของเล่นหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ไม่มีเลย
0: ต
2: รงนี้น้องแชมป์ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเลยคือที่แบบว่า
0: ชีวิตนี้คุณไม่เคยอยากได้ของเล่นเลยหรอครับ
1: ไม่ใช่
2: อยากได้แต่เขาไม่ร้องค่ะ
0: แล้วคุณทำไง
1: ก็ใช้เหตุผลขอแต่แบบคุณแม่คุณพ่อผมอยากได้ของเล่นอย่างนี้นะซื้อผมหน่อยอย่างเงี้ย
0: มีข้อแม้ไหม
2: ก็มีข้อแม้ถ้าเขาบอกเขาอยากได้อะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันสมควรที่จะซื้อเราก็ซื้อให้เขาแต่ถ้าเกิดคุณพ่อบอกว่าคือเขาจะค่อนข้างกลัวคุณพ่อตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณพ่อมองตาให้เนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าเขาไม่ควรทําอะไรต่ออีกอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปห้างเขาอยากได้อันเนี้ยคุณพ่อบอกว่าอย่าพึ่งหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะครับเขาก็จะไม่มีร้องหรือว่าดิ้นกลางห้างไม่มี
0: ผมขออนุญาตถามคุณพ่อทําอาชีพอะไรครับ
2: จำหน่ายวัสดุก่อสร้างค่ะ
0: คุณพ่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: ก็ทำอยู่ด้วยกันค่ะ
0: อ๋อก็คือเป็นธุรกิจที่บ้าน
2: ใช่
1: รวมกัน
0: ทั้งสองคนมีเรื่องราวที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับที่บ้าน
2: ไม่มีเลยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีเลย
2: มีแต่ลูกค้าก็เป็นคนไทยหมด
0: ลูกค้าก็เป็นคนไทยแล้วมันเกิดอะไรยังไงทำไมน้องเล่าให้ฟังว่าตอนป.1เขายังเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วอยู่ดีมันเกิดจุดเปลี่ยนตอนป.2ขึ้นมาได้ยังไงครับคุณแม่
2: ก็น้องมีทีเชอร์คุณครูทีเชอร์ต่างชาติคนหนึ่งนะคะบอกน้องว่าเนี่ยถ้าอยู่อยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ก็สามารถเก่งได้นะอยู่ก็ฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็พยายามฝึกฝนเหมือนมีแรงผลักดัน
1: อ
2: ่ะ
1: ก็คือเหมือนคุณครูเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่ช่วยเหลือไปเรื่อยๆครับ
0: เวลาเห็น
1: ผลักดันไปเรื่อย
0: ๆครับเวลาเห็นลูกมีพัฒนาการแบบนี้ในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องสนับสนุนยังไงบ้างครับ
2: ก็สนับสนุนด้านไม่ว่าจะเป็นหนังสือใช่ไหมคะที่น้องอยากได้ก็คุณแม่ก็จะซื้อให้แต่คุณแม่มีข้อต่อรองว่าขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหรือสองภาษาได้ไหมเขาก็จะไปซื้อแต่ร้านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแหละเขาก็อยากดูหนังใช่ไหม
0: แสดงว่าสมัยก่อนเขาอยากอ่านหนังสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างนี้เหรอคะ
2: คือเด็กอ่ะก็ภาษาไทยอ่านง่ายค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเสริมตรงนี้ให้เขาไปแบบเขาอยากได้ได้คุณแม่ซื้อให้แต่ขอเป็นภาษาอังกฤษ
0: หนังสือที่ว่าเป็นพวกอะไรการ์ตูน
2: ใช่ก็อาจจะมีการ์ตูนบ้างเขาก็จะชอบบางทีก็มีพวกอะไรหลายอย่างประเภทอ่ะ
0: หนัง
2: ใช่การ์ตูนด้วยหนังด้วย

0: ใช่แล้วก็เรื่องราวทั่วไปทั่วเลยเขาก็สนใจด้านวิทยาศาสตร์แล้วชอบเป็นวิทยา
1: ซื้อให้เยอะไหมครับ
0: ก็ซื้อให้เรื่อยๆค่ะพอไปห้างก็ขอซื้อหนังสือไปห้างก็ขอซื้อหนังสือเต็มตู
1: ้แล้วพอเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าจากที่เรียนไม่เก่งอยู่ดีเขาทวิสต์ขึ้นมาเก่งขึ้นเนี่ยตอนนั้นคุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วประหลาดใจหรือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราทำไมอยู่ดีจากเรียนได้เกือบโลก็มาได้เป็นอันดับท็อปๆของห้องเรียนอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือความพยายามของเขาแหละมันเป็นอันดับแรกก่อนเลยคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเรียนไม่ดีเรียนเกรดไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะตัวเขาด้วยพยายามจะผลักดันตัวเองด้วยแหละว่ามาเอ้ยพอเขาเรียนไปเราก็รู้สึกกับลูกว่าสนใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษอะแบบมากเลยอะค่ะถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ
1: ตอนเด็กๆ
0: เขาพยายามมากใช่ตอนที่พอมาเริ่มป.2อ่ะ
1: คุณมีแรงบันดาลใจป่ะมีไอดอลป่ะ
2: ไม่มีนะครับตรง
1: ๆไม่มีเลย
2: ไม่มีไอดอลไม่มีคือผมอยากพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้เอาคะแนนสามารถแบบไปเทียบกับคนอื่นได้เพราะอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อก่อนคะแนนผมมันต่ำมากใช่ไหมผมก็อยากที่จะแบบพัฒนาคะแนนอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเท่ากับคนอื่นเนี่ยครับ
1: คือผลลัพธ์แค่อยากจะเทียบเท่าคนอื่น
2: ใช่อยากเทียบเท่าคนอื่นได้
1: แต่พอเทียบเท่าคนอื่นแล้วคุณดันทะลุคนอื่นเข้าไปอีกอ่ะ
2: ครับก็มันพัฒนาแบบการพัฒนาตนเองถ้าเกิดว่ามันไปเรื่อยๆแล้วมันหยุดตรงใดตรงนึงเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยมันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ
1: คุณแม่มีวิธีปลูกฝังลูกยังไงครับให้ลูกกล้าแสดงออกหรือส่งเสริมให้เขาพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าไม่ได้อาจจะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษก็ตามอะไรเงี้ยครับแต่แนวคิดที่เป็นทัศนคติที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยครับมีวิธีการปลูกฝังยังไงบ้างครับ
0: ก็สนับสนุนกิจกรรมที่เขาได้รับมาทุกๆกิจกรรมอย่างตอนอนุบาลเนี่ยเขาก็ได้เป็นตัวแทนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือให้เพื่อนผู้ฟังหน้าเสาธงแล้วคุณครูก็บอกคุณแม่แล้วก็ให้เป็นตัวแทนที่แบบว่าเวลาที่มีงานโรงเรียนนะคะก็ให้น้องเนี่ยท่องกลอนวันพ่อคือเราคุณแม่เริ่มเห็นครั้งนั้นแหละก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะคือทีแรกอ่ะ1หน้ากระดาษ A4 เลยนะคะแล้วก็คุณครูเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบทใหม่หมดเลยเค้าบอกคุณแม่น้องแชมป์สามารถท่องจําได้เร็วมากคือแบบ1หน้ากระดาษ A4 ก่อนมันพ่อเค้าก็เลยเป็นตัวแทนในการแสดงละครโรงเรียนอะไรเรื่อยๆเพราะเค้าจําแม่นนั่นแหละเราก็เริ่มเห็นแล้วเอ๊ะแชมป์มีความจําเค้าน่าจะดี
1: มันจําเป็นมั้ยว่าเราต้องแสดงออกให้ลูกเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจหรือเราเห็นคุณค่า
0: คุณแม่บอกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ภูมิใจในตรงน้องแชมป์ไม่ว่าน้องแชมป์จะเป็นยังไงจะเรียนได้ 4.0 หรือไม่ได้มันไม่จำเป็นแต่ทุกวันนี้ก็พูดกับลูกว่าขอให้ลูกมีความสุขทุกๆวันได้เห็นรอยยิ้มของลูกก็พอแล้วเราไม่กดดันลูกค่ะ
1: คาดหวังไหมคร
0: ับ ก็ที่คาดหวังคือแค่ว่าอยากให้เขาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกนะคะแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่มั่นคงค่ะแต่เราไม่กดดันว่าจะต้อง4นะเอทุกวิชาทุกอย่างไม่ค่ะ
1: ได้ยินมาว่าส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้พี่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยหนึ่งในสไตลิสต์คนสำคัญที่ดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องเสื้อผ้าของคนก็คือคุณแม่ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: เวลาที่ว่าเป็นพิธีกรใช่ไหมครับเวลาที่เป็นพิธีกรออกงานโรงเรียนหรือว่าออกงานข้างนอกคุณแม่เขาก็จะชอบตัดสูทให้ผมใหม่ทุกครั้งเลยแบบเป็นแบบครั้งที่ออกงานใช่ไหมก็จะมีลุคใหม่อย่างเงี้ยครับไม่เคยซ้ําเลย
1: อย่างวันนี้ก็ตัดใหม่ป่ะครับ
2: อันนี้มาจากรายการที่อัดข่าวช่อง5นะครับอันนี้ไม่ใช่สูทใหม
1: ่
2: ครับผม
1: รายการอะไรครับ
2: เป็นรายการข่าวครับผม
1: รายการข่าวคุณอ่านข่าวอะไรครับ
2: อ่านข่าวเลือกแบบเลื่อยเปื่อยครับส่วนมากตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับโควิดจะเน้นสถานการณ์โควิดส่วนมากครับผ
1: ม
2: แต่ก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษครับผม
1: แล้วชอบไหมครับสูตรแต่ละตัวที่คุณแม่ตัดให
2: ้ก็ชอบอยู่นะครับก็ชอบส่วนมากเกือบทุกตัวครับ
1: ทำไมคุณแม่ต้องตัดใหม่ตลอดเวลาครับ
0: อ๋อคืออยากให้เขาดูดีค่ะดูดีแล้วก็ไม่อยากให้มีอะไรที่แบบว่าให้เปลี่ยนแปลงในลุคใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่งานของโรงเรียนอย่างเงี้ยอย่างงานพิธีกรเนี่ยใช่ไหมเราทำแล้วก็คืออยากให้งานที่เราทำรับผิดชอบเนี่ยคือมันออกในดีที่สุดทั้งเรื่องการแต่งกายทั้งเรื่องการทำงานที่เขาทำหน้าที่นี้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากคืออยากให้ลูกดูดีที่สุด
1: เกี่ยวข้องไหมมันเกี่ยวข้องไหมว่ามันเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักกาลเทศะในการแต่งตัวไปโดยปริยาย
0: ใช่ค่ะลูกก็จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอแต่งตัวมาเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็จะมาเช็คอีกทีว่าผมเป๊ะไหมสูทเสื้อใส่ตรงไหมอะไรแบบมีอะไรแม่ก็ต้องมาเช็ครายละเอียดอีกทีนึงค่ะทุกครั้งแหละก็จะดูแลให้คือตัวส่วนตัวเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรก็จะเรียบร้อย
1: นี่คุณแม่ถึงขั้นกับว่าเวลาคุณออกจากบ้านห้ามใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: ไม่ผมไปตลาดผมใส่รองเท้าแตะได้เลย
0: เวลาใส่กางเกงเนี่ยค่ะอย่างขากางเกงบิดเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกลูกขากางเกงบิดไม่ได้ลูกใส่ให้ตรง
2: แม่เขาจะ
0: คือมันสร้างความเป็นระเบียบให้กับลูกด้วย
1: ห้ามใส่กางเกงขาดๆอย่างงี้ห้ามมั้ย
0: ไม่อ่ะ
2: ไม่ละ
0: ไม่ก็มีกางเกงยีนที่ขาดขาดวัยรุ่นนะคะเออใส่ไ
2: ม่ค่ะให้ผมว่าไม่ได้ยังไงอ่ะคือไม่ได้เคร่งคัดทุกอย่างมากกว่าเน้นให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
0: มันก็จะเป็นคนเลือกเสื้อผ้าออกแบบสูทก็จะออกแบบสูทให้ลูกทุกครั้ง
1: แต่สูทสวยจริงๆนะครับชื่นชมคุณแม่
2: ขอบคุณแม่
0: ตอนนี้เป็นพิธีกรก็จะมีหลายแบบให้เรา
2: จะมีแบบไปเราจะไปร้าน
0: เนา
2: ะเรา
0: จะมีธีมปีนคืนนี้ธีมสีนี้สีนี้เราก็จะไปตัดให้เขาตามธีมล่ะ
2: ก็มีตอนม.3นะครับที่ว่าเป็นพิธีกรเขาก็จะมีแบบแต่ละวันเขาก็จะบังคับสูตรสีหนึ่งมีวันหนึ่งที่เป็นตุจีนใช่ไหมครับเขาก็ให้ใส่สูตรแดงทอง
1: ชีวิตนี้คงได้ใส่แค่ครั้งเดียวแหละฮะ
2: ก็ประมาณนั้นแหละครับ
1: หรือไม่คุณก็จะแอบเสื้อตัวนี้มาใส่ทุกครั้งในวันตุจีน
2: เนี่ยเ
0: หรอเนี่ยเนี่ย
1: เมื่อกี้บอกเร็วๆดูว่าหมอช้าง
0: เนี่ยเป็นสีเขาบอกให้สีแดงแม่ก็เลยเอาแดงเลยแบบว่าตุจีนพอดี
2: แดงเลย
0: ที่เป็น
2: ใช่ตุจีนเนี่ยเขาเลย
0: ใช่ก็
2: ทีมงานพิธีกรที่โรงเรียนเขาบังคับว่าใส่แดงทอง
0: คุณแม่ก็ออกแบบให้เขาอะไรเงี้ยทุกสูททุกคนก็แดงหมดเลยค่ะ
2: ใช่ทุกคนใส่แดงทอง
0: ก็มีพิธีกรหลายคนประมาณ4คน
1: โอ้ยแล้วเนี่ยครับ
2: อันนี้คนระวังกันนะ
0: หนวดสีเหลืองค่ะ
2: ใช่ทุกคนเขาก็ใส่สีเหลืองกันแบบนี้หมด
1: วันจันทร์
0: ไม่ใช่ค่ะคือเขาจะกำหนดว่าคนที่เป็นวันนี้ใส่สีอะไรอะไรแล้วแต่มิดเขาจะบอกมา
2: ใช่แล้วแต่คุณครูบอกมา
0: อันนี้รุ่นเก่าอันนี้เขาไม่บอกคุณแม่ออกให้เขาเองอันนี้ชมพูอ่อนแต่สีนี้เขาไม่ค่อยชอบ
2: ไม่ค่อยชอบสีชมพูอ่อน
0: ใช่ชมพูอ่อนอันนี้เขาชอบเนี่ยสีน้ำเงิน
2: เอาว่าเนี่ยอันนี้เพราะว่าเนี่ยสวยแล้ว
1: ว่าสมัยคุณเด็กๆจนถึงตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ให้ความสำคัญมากคือการไปรับไปส่ง
0: ค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
0: ก็เช้าคุณแม่ก็ไปส่งเสร็จแล้วก็กลับมาที่สู่สงครามไปอยู่สู่สงครามเย็นก็ไปรับแล้วก็กลับสู่สงครามทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะทำตั้งแต่น้องตอนนั้น
1: ตอนเรียนนี่สาธิตมหิดล
0: ใช่ค่ะตอนนี้เรียนสาธิตมหิดลแล้ว
2: ก็คือตอนที่ผมอยู่เกรด1ถึง9ครับก็ค
1: ือ
2: ใช่ป.1ถึงม.3ครับอยู่3
1: คุณต้องตื่นกี่โมงเนี่ยไปโรงเรียน
2: 5:30 น.
0: ตี 5:30
2: น.
1: ออกจากบ้านกี่โมงครับ
0: 6:00 น. 6:00 น. คุณแม่ก็จะขับรถไปถึงโรงเรียน 7:00 น.
1: 1ชั่วโมง
2: เค้าขับเร็วเค้าขับเร็ว
1: จากสมุทรสงคราม
0: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนขับรถเร็ว
1: 1ชั่วโมงที่อยู่บนรถด้วยกันคุณหลับมั้ยครับ
2: ก็หลับบ้างบางที
0: บางวันหลับค่ะ
1: แล้วถ้าไม่หลับได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ

0: แต่ละครูไม่เหมือนกันครูแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดความอ่านก็ต่างกันแล้วเขาคุณครูท่านนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครูท่านนี้ก็แบบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ถูกใจเราหมดทุกอย่างลูกก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นด้วยนิดนึงลูกก็ปล่อยผ่านไปลูกอย่าไปเครียดลูกอย่าเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ย
1: คือนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดแบบนี้คุณเป็นตัวตนของคุณแบบนี้จริงๆก็ถูกการหล่อหลอมด้วยการสอดแทรกความคิดของคุณแม่ส่งผ่านไปสู่การตอบโต้หรือว่าให้ทัศนคติกับเรื่องราวที่คุณเล่าให้คุณแม่ฟัง
2: เหมือน
1: เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
2: ใช่ๆเหมือนคุณแม่เป็นไกด์ไลน์มากกว่าครับผมเป็นไกด์ไลน์ว่าแบบเป็นคนให้ความคิดเห็นเป็นคนให้เป็นคนสอนแต่ว่าคือแบบการที่ว่าผมจะเอาคำสอนที่คุณแม่ให้มาเนี่ยไปใช้ยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผมครับ
1: มีทัศนคติเรื่องไหนที่

0: ประทับใจมากเป็นพิเศษจากการที่ได้รับฟังคุณพ่อคุณแม่มาไหมเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะเคยมองโลกแบบนี้เข้าใจเรื่องแบบนี้คิดกับคนนั้นคนนี้ในแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่มาปรับทัศนคติให้เราว่าเออให้คิดอีกแบบนึงคิดอีกรูปแบบนึงแล้วเรารู้สึกว่าเออคิดแบบเขาก็ดีเหมือนกันนะมีไหมครับ
1: น่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบครับ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือเขาก็จะชอบคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะชอบพูดอยู่ว่าทุกคนเขาก็มีความรับผิดชอบต่างกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่อยู่ในระบบเนี่ยแล้วความรับผิดชอบไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเริ่มแบบเสียสูญเสียบาลานซ์ก็ได
2: ้ก็คือเราก็ต้องถามถึงเหตุการณ์ก่อนว่าที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าแชมป์อยู่ในเหตุการณ์ในส่วนที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าในแชมป์ไม่ผิดอะไรเงี้ยเขาถามเหตุการณ์ก่อนนะคะจนกว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
1: ก็ต้องดูจากหลายมุมมอง
2: ใช่หลายมุมมองด้วย
0: แล้วถ้าเขาไม่ผิดแล้วเขาโดนทำโทษด้วยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ผมทำหรือผมไม่ทำผมก็โดนทำโทษงั้นผมไม่ทำดีกว่ายกตัวอย่างนะผมอยากรู้ว่าวิธีคิดหรือว่าการปลูกฝังที่คุณแม่อธิบายให้กับคนเนี่ยคือยังไงเช่นเราติดไฟแดงเราเข้าแถวตามระเบียบเลยอยู่ดีมีคนขับรถมาไม่ต่อไฟแดงปาดหน้ารถเราแล้วเขาก็ทำได้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยทำไมเราทำถูกแล้วเราโดนเอาเปรียบอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำถูกต่อไปหรือเราควรจะต้องเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบคนอื่นบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมี
2: มุดมีสักสามวิชาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมที่แบบว่าไอ้แบบพอดีพอคุณแม่ก็บอกบางทีสงสารน้องใช่ไหมเหมือนบ้านก็บอกว่าเอาแค่นี้พอได้ไหมลูกน่าจะได้แล้วล่ะ

0: หน่อยถ้าคุณทำงานเนี่ยเขาจ้างคุณ 5,000 คุณก็ทำ 50,000 อย่างงี้ใช่มั้ย
1: คืออยากทำงานให้ออกมาแล้วมันภูมิใจในผลงานตัวเองอ่ะ
0: อืม
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างตอนนี้แชมป์เองเขาบอกว่าเขามีเป้าหมาย
2: ค่ะ
0: เร็วๆนี้นะยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันเขาบอกเขาอยากเป็นทูต
1: ใช่
0: ตอนนี้เขาอยากเป็นหมอแล้วอีก2ปีอาจจะอยากเปลี่ยนอีกทีนึงก็ได้ไม่รู้
1: ไม่น่า
2: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อไงคุณพ่อไม่สบายก
0: ็อยากอะไรนะครับ
2: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อ
0: มาจากคุณพ
2: ่
0: อ
2: ใช่ที่อยากเป็นหมอนั่นคือพ่อไม่สบายแล้วก็รักษามาใช้เวลามาตลอดเขาเห็นคุณพ่อเขาก็เลยเนี่ยแหละ
0: คุณอยากจะมาเป็นคนที่รักษา
2: ให้คุณพ่อช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้น
1: ค
2: ือ
1: ผมไม่อยากให้แบบครอบครัวคนอื่นต้องมารู้สึกเสียใจอย่างนี้ด้วย
0: รู้สึกว่าอยากให้ครอบครัวคนอื่นไม่ต้องเจอแบบการที่ต้องอยู่ในสภาวะความรู้สึกแบบเราที่เป็นห่วงคุณพ่อ
1: ใช่ไม่ต้องเจอความทุกข์อย่างนี้
0: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรามันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจหรือผลักดันที่ยิ่งใหญ
2: ่
0: ให้เด็กคนหนึ่งคิดอยากจะทำสิ่งดีๆต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ต้องรอดูเพราะว่าหมอไม่ได้เรียนง่ายๆนะครับ
1: ครับผม
0: กังวลไหมครับ
1: ก็นิดหน่อยครับผมก็นิดหน่อย
0: นี่ถามคุณแม่นิดนึงครับอย่างการที่ลูกเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยครับคุณแม่มองเห็นว่าความสำคัญของภาษาอังกฤษที่แชมป์มีความเชี่ยวชาญเนี่ยคุณแม่ให้ความสำคัญกับมันมากน้อยขนาดไหนครับ
2: สำคัญนะคะทั้งในเรื่องเรียนต่อใช่ไหมฮะถ้าวันนึงเข้าไปต่างประเทศเขาเก่งภาษาอังกฤษก็คือเราไม่ต้องห่วงละการทำงานทุกวันนี้ก็ต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่พิธีกรก็ยังต้องมีคือถ้าเขาเก่งภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับเขาได้ไปอีกหนึ่งเพิ่มเติมสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตของเขาอีก
1: เป็นปัจจัยที่แบบอาจจะทำให้
2: คนเขาได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นอย่างที่เขาทำรายการเนี่ยเพราะว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษ
0: นอกจากเรื่องของที่เขาจะได้เข้าต่อในระดับมหาวิทยาลัยคุณแม่มองว่ามันช่วยเสริมสร้างโอกาสของเขาในการที่เขาจะศึกษาต่อต่างประเทศด้วยแสดงว่าคุณแม่มีแพลนที่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือว่าใช้ให้เขาสอบชิงทุนหรืออะไรยังไงไหมครับ
2: ตอนก่อนหน้านี้มีแพลนค่ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่แล้วค่ะ
0: ทำไมครับโควิดแล้วครับ
2: ไม่ใช่ค่ะพอดีตอนนี้อยู่กันแค่สองคนแล้วก็ถ้าน้องไปคุณแม่ก็ต้องอยู่คนเดียวน้องก็เป็นห่วงคุณแม่อีก
1: แม่เขาเหงา
2: พ่อไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
0: ้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับคือคุณแม่เหงา
1: ใช่ผมก็ไป
0: ถ้าเอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยสิครับ
1: แล้วร้านอ่ะครับ
2: ยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่นี่จะเอายังไงต่อต้องดูไปก่อน
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
2: ใช
0: ่นั้นอยู่นี
2: ่ไงว่าแชมป์ก็บอกว่าไม่ไปถ้าไปแม่จะอยู่กับใครอย่างเงี้ย
1: ถ้าอ่านหนังสือแนะนำว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นหนังสือที่ใช้คำศัพท์แบบสูงๆหน่อยที่เขียนด้วยภาษาเขียนหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากอ่านหนังสือก็ดูเป็นวิดีโอเอเซ่ก็ได้วิดีโอเอเซ่ก็จะเป็นวิดีโอที่แบบเขียนโดยมีสตรัคเจอร์มีการเรียบเรียงประโยคมีการเรียบเรียงคำที่ชัดเจนครับผมก็จะช่วยฝึกฝนด้านไวยากรณ์แล้วก็ด้านภาษาเขียนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามใช้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษหรือว่าทักษะแล้วก็ตามดองไปไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยครับปล่อยไว้นานๆก็ทำให้ทักษะมันค่อยแบบด้อยลงเรื่อยๆครับผมต้องพยายามหัดใช้ไว้
0: คือพูดง่ายๆคือให้ใช้ให้บ่อย
1: ครับผม
0: แล้วก็กล้าถาม
1: ครับผม
0: หากเวลาเกิดความสงสัยในการถามครั้งแรกแล้วพอโดนถามปุ๊บแล้วเพื่อนล้อครั้งต่อไปใช้เวลานานไหมกว่าที่จะกล้ากลับขึ้นมาถามอีกครั้งหนึ่ง
1: เพื่อนเอาตรงก็ไม่ได้ล้อเยอะนะ
0: ก็ไม่มีใครล้อนี
1: ่ก็บางทีเขาล้อบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่แบบโง่ๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบคือ
0: ไม่บางทีนะคำถามไม่โง่นะพี่ว่านะไม่ฟังดูนะคือแบบว่าเวลาเรายกมือถามในห้องเรียนใช่ไหมแล้วยกมือถามเพื่อนหัวร้องเฮ้ยเหมือนแค่นี้ไม่รู้เหรอลองหันไปถามมันสักคนไม่มีใครตอบได้สักคนมึงรู้เหรอมึงก็ไม่รู้มึงหัวร้องทำไม
1: ก็ใช่
0: มึงทำเป็นหัวร้องแบบคุณรู้เหรอว่าคำตอบคืออะไรก็ไม่มีใครรู้แต่มันหัวร้องย้อนเรา
1: คือทุกคนเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นไงใช่ไหมครับพอมีคนยกมือถามปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าคนคนนี้รู้น้อยกว่าตัวเองใช่ไหมก็จะเริ่มขำแล้ว
0: แต่พอเราหันไปถามมัน
1: มันก็ไม่รู้แต่คือต้องกลัวทำไมคุณครูเขาก็ถามเลยว่านักเรียนมีคำถามไหมแล้วผมยกมือถามทำไมผมต้องกลัวคนอื่นล้อด้วยก็จริง
0: แสดงว่าคุณเคยโดนหัวล้อ
1: ก็เคย
0: ตอนนี้เขาเลิกหัวล้อแล้วตอนนี้เขาเลิกหัวล้อคุณ
1: เลิกหัวล้อ

0: หมดแล้ว
1: เพราะเขารู้แล้วคุณขี้สงสัย
2: ไม่
1: เขาชินแล้วเขาชินแล้ว
2: คือตอนนี้มันก็แบบ
1: รอดูนะเดี๋ยวแชมป์มันก็ยกมือถามอีก
2: มันก็มีส่วนที่ว่าแบบพอเด็กเริ่มโตขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับก็เริ่มมีเหตุผลมากขึ้นแล้วคือผมคิดว่ามันก็มีส่วนนึงก็มาจากทุกคนเขาก็ไม่กล้าถามด้วยใช่ไหมแบบพอมีคนนึงยกมือถามปุ๊บเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยดีใจแล้วกูไม่ต้องแบบกูไม่ต้องถามเองแล้วมีคนถามให้กูแล้ว
1: แชมป์ก็จะทำหน้าที่นั้น
2: ครับ
1: มีคำถามอีกไหมครับนี่ไงไม่มีใครกล้ายกมือเลยเห็นไหม
2: เอา
1: สุดท้ายถามคุณแม่ก่อนการที่ลูกคุณแม่อายุ16เนี่ยครับแล้วเขากำลังเติบโตไปเรื่อยๆวันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเพราะว่าคุณพ่อท่านเสียไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณแม่เป็นกังวลที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญที่สุดทั้งสองอย่างนะกังวลที่สุดและความสำคัญที่สุดกับลูกคืออะไรครับ
3: เรื่องการพักผ่อนค่ะความกังวลคือต้องใช้เป็นคนที่นอนดึกคือพักผ่อนน้อยตรงนี้แหละค่ะที่เราเป็นห่วง
1: และความและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะให้กับการเลี้ยงลูกคืออะไรครับ
3: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออนาคตของเขาที่เราอยากให้เขาเนี่ยมั่นคงอยากให้เขาดูแลตัวเองได้อยากให้เขาแบบมีความคิดมีความอ่านความรับผิดชอบให้ในอนาคตของตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดนั่นแหละที่แม่เป็นห่วงตรงนี้แหละค่ะ
1: ถ้าให้บอกคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆว่าสิ่งที่คุณควรจะให้ความสำคัญมากๆกับลูกของคุณเนี่ย
3: ความใส่ใจค่ะ
1: คือเรื่องอะไร
3: ความรักความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
3: ตรงนี้ใช่ความใส่ใจจุดเล็กจุดน้อยอย่างเงี้ยค่ะของลูกเนี่ยมันมีหลายจุดนะคะที่บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนน่ะอาจจะแบบไม่ได้เข้าถึงอย่างเงี้ยค่ะคือต้องดูแลห่วงใยใส่ใจทุกอย่างอะค่ะบางครั้งเรื่องเล็กน้อยอย่างกลับมาอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ต้องถามว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือแชมป์เจออะไรมาบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญทางใจของเขาอะว่าเขาอะวันนี้ได้ไปสัมผัสอะไรบ้างเหมือนกับว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเขาไหมในด้านความคิดเขาไหมเขารู้สึกท้ออะไรไหมกับเหตุการณ์ที่เขาเจอวันนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะที่มันควรที่จะทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างให้เวลากับลูกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้
1: อ
3: ย่างเวลาที่ในมีกิจกรรมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะปล่อยเลยก็คือแม่ก็จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็คือที่บ้านที่โรงงานจะบอกคุณพ่อวันนี้ไม่อยู่นะคือน้องมีกิจกรรมน้องมีอะไรจะต้องไปทุกครั้งคือให้เวลาเขาลูกเขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่าแม่มีเวลาเขาตลอดเวลาแม่สนใจเขาในทุกๆเรื่องถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เด็กอะจริงๆอะต้องการกำลังใจต้องการความห่วงใยต้องการความรักจากคุณพ่อคุณแม
1: ่คุณคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ใจคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คุณเรียนเก่งไหม
2: ผมว่าก็มีส่วนเยอะอยู่นะ
1: ยังไงครับ
2: คือเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่เขาพยายามที่จะทำให้ผมมีอนาคตพยายามที่ว่าจะส่งผมเรียนใช่ไหมพยายามแบบพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ให้ชีวิตผมดีขึ้นอย่างเงี้ยผมแบบมากสุดที่ผมทำได้ก็คือว่าทำให้เขาภูมิใจในตัวผมครับ
1: คือการที่ถ้าเรารับรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเรามันจะทำให้ตัวเราเองตัวเด็กเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ทำให้เขาเสียใจ
2: ครับ
1: เราต้องทำให้เขาภาคภูมิใจ
2: ครับ
1: มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ
3: คุณแม่แม่ก็บอกรักลูกทุกวันทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนที่คุณแม่ไม่บอกรักเขาเลย
1: งั้นถามแชมป์บ้างครับในฐานะของเด็กเรียนเก่งในฐานะเด็กเรียนเก่งเนาะมีอะไรจะแนะนำเรื่องการเรียนแบบไม่ต้องเรียนพิเศษให้กับเพื่อนๆฟังบ้างว่าเราสามารถเรียนเก่งได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องเรียนพิเศษแล้วจริงๆขอแถมด้วยนะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่แชมป์ถนัดหรือเปล่าสมมติว่าเขาบอกเขาอยากเรียนเก่งด้วยแล้วเขาอยากเล่นเก่งด้วยเขาอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเตะบอลสนุกสนานหรือว่าทำสิ่งอื่นๆด้วยแต่ก็ยังเรียนเก่งด้วยเขาจะทำได้ยังไงจะบาลานซ์ได้ยังไงอ
2: ย่าดองงาน
3: อย่าดอง
2: งานเพราะคือพูดจากประสบการณ์นะครับการที่แบบผัดงานทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้มีความสุขขึ้นหรอกครับมันช่วยแค่แป๊บเดียวจากนั้นพอมาถึงเวลาที่ว่าต้องทำงานต้องส่งงานเนี่ยมันจะทำให้เครียดกว่านั้นเยอะคือแบบคนที่จะ manage เวลาให้มันถูกต้องอะครับงานเขาสั่งมาก็พยายามration ทำให้มันเสร็จไปเรื่อยๆพยายามทำส่วนหนึ่งคืนนี้ทำส่วนหนึ่งคืนต่อไปทำอีกส่วนหนึ่งจนกว่ามันจะเสร็จ ไม่ใช่ว่าเอางานทุกอย่างไปบีบอยู่ในคืนเดียวมันทำไม่ได้มันเป็นแบบมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะครับ
1: เคยทำมาแล้ว
2: เพราะผมเคยทำมาแล้วผมถึงบอกว่าพูดจากประสบการณ
1: ์เคยลอกกันบ้านเพื่อนมั้งไหมเนี่ย
2: ลอกกันบ้านเพื่อนส่วนมากจะเป็นวิชาคณิตอย่างเดียว
1: มีเหมือนกันเหรอ
3: ไม่เก่งคณิต
2: เพราะผมไม่เก่งคณิต
3: คือถามเพื่อนว่าแบบว่าอันนี้คือแบบมันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ลอกยังไงได้ 4.00
2: ก็
3: ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ลอกค่ะตอนเนาะ
2: มันก็คือยังไงอ่ะคือเพื่อนอ่ะเขาเข้าใจคือมันจะมีเพื่อนบางคนใช่ไหมครับที่ว่าเข้าใจเนื้อหาของวิชาแบบบางวิชามากกว่าตัวเราเองก็พยายามต้องฟังจากเขาด้วยพยายามรับฟังอินพุตจากเขาด้วย
1: คือมันจะมีท็อปคณิตท็อปชีวะท็อปอังกฤษก็เป็นแชมป์ใช่ไหม
2: ก
1: ็ใครเวลามีปัญหาเรื่องอังกฤษก็มาถามแชมป
2: ์ก็คือ
1: แชมป์อธิบายได้แต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์เราก็อาจจะไปถามเพื่อนอีกคนนึง
2: มันไม่ใช่การลอกกันบ้านมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู
1: ้ผู้ที่ถูกต้องคือหนึ่งอย่าดินพอกหางหมูนั่นคือจุดสำคัญเลยที่ทำให้คุณนั้นได้คะแนนดีนี่เป็นเรื่องราวของน้องแชมป์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษน้องแชมป์ได้บอกวิธีการไปแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดง่ายๆเลยครับนั่นคือเรื่องของความรับผิดชอบนั่นเองที่สามารถทำให้เรานั้นมีความสามารถมากยิ่งขึ้นหลายครั้งที่หลายๆคนบอกว่าเรียนไม่เข้าใจหลายๆครั้งที่หลายๆคนบอกว่าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยังเวลาเรียนคุณตั้งใจฟังไหมเวลาที่เขาเปิดโอกาสให้ถามคุณยกมือถามหรือเปล่าเวลาที่คุณครูมอบแบบฝึกหัดมอบการบ้านให้คุณไปฝึกฝนเพื่อเกิดความชำนาญคุณทำตามที่เขามอบโจทย์ให้หรือเปล่าถ้าคุณทำตามที่เขามอบแล้วยังเรียนไม่เก่งอันนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยแหละครับว่าถ้าเกิดทำตามที่แชมป์บอกโดยตัวการสำคัญก็คือความรับผิดชอบทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วมันค่อนข้างจะการันตีได้ว่าคุณจะสามารถมีความถนัดวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องแชมป์เป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับกว่าจะโตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตี อ.57/2562

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮื้อในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCG อย่างไรบ้างครับ
1: ก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พรเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับและอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนพลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ
0: ่ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒ

0: อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัล นะคะ อีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็การเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
1: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับและตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่า Open Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเออเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันเนี้ยจะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ค่ะก็SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะ

0: และโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
1: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลย
0: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
1: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย่อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
0: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: ันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะค่ะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องปูนพลาสเตอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรม3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลย
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนเทลซีรีส์ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนเทลพลาสเตอร์เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE มาร์กแล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะจะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนและเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้6-12ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้นะคะ
1: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
0: แข็งมากนะคะ อันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาปูนหน้าไซงานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะคร
0: ับใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีอยู่ในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวเอนไทม์ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟิสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำพาเทนต์เซิร์ชดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่อินฟลูเอนซ์เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมีรีเทิร์นไหมนะคะต้องวัดได้ว่ารีเทิร์นกี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัดรีเทิร์นได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับร้านในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

นี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's got a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เอาเก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร

0: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านขนมปังหรืออาหารทหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหาร
1: แล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุด
0: เป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอ
1: ตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่าในวันนี้แล้ว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพนึงไปสู่อีกอาชีพนึงและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงิน

0: ให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: ก่
0: อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับ
2: เดี๋ยวผมทำขาหลอก
3: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
3: ครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
3: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
3: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้าย
0: อ๋อสวิปเปอร
3: ์สวิปเปอ
0: ร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
3: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
3: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
3: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
3: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
3: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผมนะ
3: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
3: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
3: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ๋อ
3: ก็ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่เนี่ยมีใครดังบ้างครับ
3: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กพี่คงผิวอ่
0: อ
3: นที่จริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
3: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
3: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
3: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
3: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
3: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
3: เพราะผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
3: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
3: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือรุ่งๆเลยนะ
3: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
3: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้จัดการแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
3: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: คร
3: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพีเอ็มฟู้ดนี
0: ้
3: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
3: มาเถอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
3: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
3: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
3: เริ่มต้นเนี่ยมาป๊อปเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
3: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้การแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียว แต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
3: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
3: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเราที
0: ่
3: ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
3: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที ่ทำให้เพื่อนงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้เพื่อนงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ Productivity Facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ Happy Money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำเราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะ
2: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกมั้ยฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ 50,000 บาท
1: ครับ
2: นะครับในรายละ 50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมเพราะดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ 50,000 บาทมีทั้งหมด80ราย
1: ครับ
2: วันนั้นผมไม่รับเงินประมาณสัก

0: 30,000 40,000 50,000
1: ครับ
0: เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
0: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
0: แล้วก็ต่อรอง
1: ครับ
0: ของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะ
1: ยัง
0: ไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้ไห
1: ม
0: ขอ107ได้ไหมบางรายอย่างนี
1: ้
0: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัว ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่จะเป็นบ้านเลย
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
0: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ50,000ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ5,000เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาแฮปปี้เลย
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเราเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงเราก็จะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจงออกมาว่าแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี 3,000-4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
1: ้
3: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการ
3: ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: หนี้เขาสูง
0: หนี้เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับ กับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตในที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้ส

0: จากอิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานแล้วก็ขายเสาร์อาทิตย์โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับแฮปปี้มันนี่รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100 กว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้ครับ
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันนึงเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันนึงเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพนึงรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงถูกต้องมั้ยฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บมั้ยถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้มั้ยครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: บ
2: ังคับไปเลย 30%
1: 30% คือเก็บคือหามาได้
2: 700%
1: เก็บไป30แล้วอีก 70% ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเค้าในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนอีกส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30%เหลืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
1: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิชเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10ล็อก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
0: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
1: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่เนกาทีฟอะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ

0: นี่ก็เป็นเนกาทีฟก็โพซิทีฟ
1: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นอ่ะเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มาอินแอคทีเวตเชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือว่าทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทํา RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
2: สิ่งสรุปที่เราทําออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่า%เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตรงนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
3: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการตรวจแบบเติมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำบรรณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการ

0: ออกจากบ้าน 5:00 น.ถึง 2:00 น.นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้อ๋ออันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
2: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าวอันนั้นมันเป็นอดีต
2: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
2: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครับ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
3: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
2: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเซตฮะใช่มั้ยครับงานเริ่มกี่โมง
2: 8:00 น.เช้าครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
2: 5โมงเย็นครับ
1: 5โมงเย็น
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
2: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
2: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนี่ครับ
1: ครับ

0: ไปไหนต่อครับ
1: กลับบ้านครับ
0: ไปทำอะไร
1: นอนครับ
0: งีบก่อน
1: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
0: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
1: ก็ราวๆห้าทุ่มเที่ยงคืนราวๆนี้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยันร้านปิด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กลับบ้าน
1: ใช่ครับ
2: ค่ะไปทำงานมันรุ่งขึ้นไหมคะ
1: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
0: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
3: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนทุกวันศุกร์เสาร์สองวันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
2: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหม
0: พี่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
2: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
0: อันนี้อาชีพ
2: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
1: ผมก็เหมือนเดิมครับ
2: เหมือนเดิมค่ะ
1: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
2: 7วัน
1: 7วันครับ
2: ค่ะออกทุกคืน
1: ใช่ครับ
2: แล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
3: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
0: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอ้การคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
3: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณนี้ค่ะใช้คำพูดนี
2: ้เพื่อนก็ทัก
3: ทักค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
2: ้
3: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
2: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
3: ใช่ค่ะ
2: รอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับไอซ์เลยสองท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณหมายธนกฤตสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
5: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
0: เบเบเรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
5: ถ้าไม่ปกติก็ไม่ครบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกครบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
0: นั่นคือมุมของพี่ผัด
5: จ้ะ
2: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
6: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
2: แต่ก่อน
6: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
2: ค่ะ
6: ใช่
2: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้นะคะเดี๋ยวจะ
5: ให้กลับแล้วเหรอลูก
2: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
0: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
2: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: นี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะ
2: เอาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: ถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์แล้วนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่
2: ไหมไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
0: โบว่าโบค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังหายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
2: แม่
0: เมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
0: ฮะ
2: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
0: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค่ะ
1: ไอไอแล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
2: ได้
1: อืม
2: ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่นะ
0: ว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
2: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
0: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
2: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอําพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไงห
0: ือเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
2: บ่นอะไรบ่นอะไรจ๊ะคนจ๋วย

0: พี่ว่าเรามาเผาผลาญแคลรี่ยำราตรีกันนะจ๊ะ
1: โอ้ย
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังนอนไม่ได
1: ้ว้าไ
2: อต้องฉีกก่อน
1: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยมิก
3: ฮะ
2: แป๊บหนึ่ง
4: อะไรวะ
1: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
2: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
1: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
5: ตายด้วย
1: จะอุจจาระแค่ไหนจะอุจจาระแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้ไอ้โอ้ย
2: อะไร
1: โถ่เอ้ยไอ้ไ
6: อ้เวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
5: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
6: ไม่รู้ตัว
5: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
6: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
7: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
6: จำนนด้วยหลักฐาน
5: ใช่ครับ
7: มันไม่รู้จะกดไปไหนเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็ไม่มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
6: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี่ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
7: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไอ้อย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
6: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
5: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบงเนี่ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
7: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
5: จริงครับ
8: เออแม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
5: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
8: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
5: ใช่ครับ
8: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
5: 24ใบครับ
8: 24ใบใน1เดือน
5: ใน3เดือนครับ
8: ใน3เดือนเพราะ1เดือนก็เกินไป
6: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
5: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
7: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่
6: ทร
7: ั
6: พย์สินเงินทอง
5: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
8: ทิ้งต
5: ัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
6: หมดไปวันนึงนี่หลายสตังค์มั้ยคะขอถาม
5: ไม่ได้นับเลยคร
7: ับ โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
6: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
7: ไม่ค่ะไม่มี
8: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
6: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
8: ไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
5: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
8: ครับ
5: เราก็ไปทานข้าวครับ
6: ค่ะ
5: ทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำมาเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับอยากกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่ครับ
8: ครับ
5: กลับบ้าน
8: กลับบ้าน
5: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมันรู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้รถมานี่หว่าหรือรถใครเนี่ยอะไรเงี้ย
8: แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
5: ไม่ครับปิดประตูครับ
6: ลงเลย
5: ลงเลยเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับบ้าน
8: กลับบ้าน
6: โอ
8: ้แล้วคนนั้นเขาเจอเขาไหม
5: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
6: แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
5: ันนี้ผมไม่ทราบ
8: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาเลยไม่รู้ แต่ที่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
6: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
3: รู้ว่า
6: คือพอเช้า
3: ไม่ครับพอกลับถึงพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
8: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างวะอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
7: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
3: ่ไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี่
7: อ๋อที
3: ่นั่นอีกเหตุการณ์นึง
7: อีกการนึง
8: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
3: วันนั้นอะขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
8: ครับ
3: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
6: ่
3: อก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
6: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริง
8: ชัดเจนครับผม
7: คือไอ้ที่ปิดเปิดปิดไฟ
6: เปิดไฟ
7: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้ไม่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
6: เปิดอย่างนี้เลย
7: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟ จนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
8: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
7: เสื้อผ้าหนู
8: แล้วไม่โกรธเหรอ
7: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
8: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
7: กระเป๋ากล้อง
8: ครับ
7: โอ้โหแบบคอม
8: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
7: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
8: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
7: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
8: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
7: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
8: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
7: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
8: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
7: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะข้าวกระเป๋า
6: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
8: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
7: เฟลมาเลยอ่ะ
8: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
7: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
8: คือคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
7: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
3: เปลี่ยนนิสัยครับ
8: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
7: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือบูไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
8: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
7: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
8: สมมติว่าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวๆฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอ
3: ผมเลือกของเขาครับ
8: เอ้ยดีว่ะ
7: อันนั้นแปลกมากคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอม
8: ันซึ่งนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างนั้นเหรอ
7: ใช่
3: แบ่งฝั่งยาว
7: ๆ
8: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
7: ใช่
6: แต่ว่า
8: เด
6: ็
8: ด
6: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
8: ี่
6: ย
7: ไม่รู้ค่ะ
3: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
8: อ๋อนี่ละเมอลุก
3: ขึ้นมาฉี่ครับ
7: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
8: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู้
3: ใช่ไม่รู้ตัวก็ได้
8: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ระเบ้อพอดีฉันอยู่ร้านสระผม
6: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
3: ้อ๋อมีครับ
7: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
8: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
7: อุ้ยประมาณสองสามครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่างงี้
3: ผมก็จะเดิน
7: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงเขาจะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีไหน
8: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่แทน
7: โอ้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะ
8: ประมาณครั้งที่สองที่สาม
7: ใช่ประมาณสามสี่อะค่ะประมาณอย่างนั้นบอกว่าทางลาวเลยลึกๆอารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
6: โยน
7: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบเลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิไปหยิบดมเขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะเหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะกำลังโมโหเลยเนี่ยเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างแล้วก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนั่นไป
6: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
7: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกเองไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
8: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
7: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
8: คือเปลี่ยนยังไง
7: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
6: ม
7: จะถามตัวเองเสม
6: อ
7: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
8: ้แล้วคุณไอ้ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
8: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
4: เปลี่ยนได้ครับ
8: ทันทีเลย
4: ทันทีเลยครับ
8: เลิกเที่ยวเลย
4: ไม่เลิกครับ
7: ไม่เลิก
6: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
7: ไม่เลิกไม่เลิก
8: จังหวะดี
4: ชอบ
8: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
3: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
8: ให้เรายังมีสติ
3: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานครับ
8: แล้วไงฮะ
3: บรรยากาศมันพาไป
8: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
7: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
8: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
7: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
8: คร
7: ับ ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
3: รู้สึกเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
8: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเขาก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
7: ก็ไม่ได้ทุกคืนค่ะเพราะว่าตอนที่เริ
8: ่ม
7: ตกพอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกเขาตรงเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันถ้าหาไปผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
6: 6วัน
7: หกวันใช่ค่ะแล้วมีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนนึงที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วอย่างน้อยคนนึงก็คิดที่จะเปลี่ยน
8: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันถึงฉันไม่ให้เธอไป
3: ใช่เป็นอย่างนั้น
8: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี
6: ้
8: นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะ อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวและนั่งคุยกันตรงๆแต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะ
9: ไอคนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะเขารู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
6: ่
9: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่าง
6: น
9: ี
6: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: บเลือดเลือดบอเหรอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าบอ
1: พี่ทำแบบนี้ทำไม
0: บอบอเพิ่งตายก็กลายเป็นผีเลยเนี่ยไม่อย่ามาหลอกมาหลอนพี่เลยบอ
1: แกทำแบบนี้ทำไมพี่ไอ
0: ้พี่ทำเหรอพี่เมาถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
1: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บบ่าแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เออง
0: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกือน
0: เอ้า
1: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี่อ่ะ
2: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โบรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
2: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
3: อ
1: ้
3: าวนั่นกูอีกแล้วครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันตอนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
3: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะ
4: มันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
0: โบ
1: แล้วระหว่างนี้พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
0: โบเดี๋ยวโบ
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
5: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบแล้วคือหมาก็ไม่มีรองสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
3: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่มันกินเข้าไปในส่วนที
5: ่
3: เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
5: ใช่มันเล็มนิดเดียว
3: ใช่แต่เนี่ยเขาตัดเส้นเลือดอยู่ในนั้น
5: ใช่เขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
3: ะ
5: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแฮงเร็วดูแฮงเร็วไอเราก
6: ็แฮงคือน้องหมา
5: แฮงชื่อแฮงค่ะ
6: แฮง
5: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยทีนี้เพราะว่าได้ยินว่าแฮงเร็วอะไรเงี้ยแฮงเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนขุนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีใครๆเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
6: จริง
5: เพราะว่า

0: ือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารน่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกันวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาโบก็หายไปเลย
1: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้คือแบบมาทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงอะครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยไงครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
0: โบบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกและพี่ก็ไม่คงไม่สามารถไปด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดบนนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดเขาไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
2: คุณถามพี่บัตรไทยกับคุณไมล์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
3: ถ้าเป็นพี่ไผ่จะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่แพทย์คิดแบบเนี้ยพี่แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมาก มองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
4: คือโมโห
3: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
4: ใช่
3: มั้ยเพราะว่าโบเข้าข้างเขาภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าเออคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่น่ายอมอะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
2: ต้องถามคุณหมายบ้าง
5: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
3: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
5: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู่แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
2: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณไมล์เดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
1: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
2: วันที่ตัดเล็บมา
1: ถูกต้องครับ
6: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
1: ใช่ครับ
6: นี่เขาเนี่ยที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
0: ่
6: ก็คงไม่มีความรักกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
2: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
1: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
2: แล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
1: มีครับมีครับ
2: แล้วทำยังไงอะคะ
1: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
0: ไปกินอ
1: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรครับ
2: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
1: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
2: ค่ะ
1: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่ม

0: บุหรี่ไม่สูบอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายๆเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร
2: ่
1: ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่
2: ม
1: ีเหมือนเดิมละ
2: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
0: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
1: สุขภาพดีกว่า
0: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยกตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
1: พรุ่งนี้จะกินอะไร
0: ใช
1: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
0: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเออจะทำอะไรกันดี
3: มันไม่ใช่อดีตแล้ว
0: ใช
3: ่วันนี้คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
2: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
5: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
6: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้ไอซ์มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
4: จริงดูสิโอ้โหปะการังสวยมากเลยอะ
7: เดี๋ยวนะเออมิก
8: เอาอีกแล้ว
7: ฮะเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
8: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
7: อยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
8: เอาไง
7: อ๋อได้มีปัญหาใช่ไหม
8: อ
7: ๋
8: อ
7: แป๊บนึงเออได้แป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
8: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยไปชั่วโมงเอาน
9: ะหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆนะลูก
5: ค่ะแม
9: ่ไหนกับก่อน
5: จะไปแล้วใช่ไหม
7: ไปเลย
5: โอเค
7: พร้อมไหม
5: พร้อม
7: พร้อมนะ

0: ทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมันมาไว้เป็นฉากได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
1: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
2: โอ้โห
1: มันคือแบบไปอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆค่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
3: คือปกติในเรื่องมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายเวอร์ชันพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแต่ก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายมาด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
1: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะคือในใจที่เพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอ่ะแล้วแบบหยุดเลยอ่ะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอ่ะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
4: ้อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
3: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
4: ครับ
3: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทํามาเลย1ก็คือดำน้ําอยากไปลงไปดำน้ํา2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
4: ครับ
3: ครับก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ําเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยจําในจิตด้วยว่าผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
4: ครับจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอคร
3: ับ ผมกะว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิวไม่ได้มีอย่างงี้นะครับแต่แม่ขอครับ
4: ว่า
3: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
2: แม่กลัวความปลอดภ
3: ั
2: ย
3: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
4: อ
3: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
4: ครับ
3: ครับ
1: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีเน
4: า
1: ะที่มีเขา
2: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
1: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบ อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
2: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
3: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีกับลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
2: ฟังแล้วสึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะ กับคุณไม้ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: พี่อยากให้จำเรื่องแบบนี้ความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี้
4: คุณใหม
6: ่ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้ คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อย

0: ็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
1: ใช่
2: ค่ะ
3: แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
1: ใช่ค่ะ
3: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
1: ม
3: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
1: ค่ะและก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณที่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์อยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
4: ขอบคุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รับสารน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่สิ่งที่โบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขนี้ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: คุณไอซ์ค่ะ
5: แล้วคุณไอซ์นะครับ
6: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับ
7: ผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับคือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันพาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
1: ยังไม่รัก
7: ใช่ครับ
4: มันจริงๆคืออันนี้ตั้งใจแบบอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
7: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
5: ครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
7: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
5: เร็วๆนี้แล้ว
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
8: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นถึง 2:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยึดโทรศัพท
3: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายึดโทรศัพท์ร้ายแรง
4: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
5: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
6: สะท้อนใจตัวเองเลยอะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

0: มด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า
1: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube My Don Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่ละกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นที่ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะดังนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปสามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบัตรนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณสัก 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราโมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาจะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอามาจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณใหญ่ก็จะถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญากู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมจากเขามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนอจากที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยครับว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องเอาไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วก็ไปถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยที

เดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไปเซิร์ช Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยช่วงแรกเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณในอัตราพิเศษถูกไหมเหมือนกับว่าพยายามให้คุณมาใช้บริการกับเขามากู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเรารีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะใครรีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้เราก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดแล้วนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

0: เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการ
1: ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี้ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

เป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตการมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านไ

ีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อเดลไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

เพราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทย

ตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่า
1: ที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บอลเครดิตที่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาตำบลน้ำเขียนที่เราทำอยู่ในเรื่องของการตอบแทนนะคุณงามความดีของคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อคนในชุมชนเขาเป็นจิตอาสาโดยธรรมชาติอ่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลไม่ต้องมีค่าตอบแทนอะไรพวกนี้พอผมมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งตอบแทนบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชลบเขาก็จะไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่พายุลมต้นไม้หักโค่นหรือว่าน้ำท่วมก็จะมี

0: ชลบของแรงหนุนเสริมให้กับหมู่บ้านรางวัลตอบแทนในแต่ละปีแล้วก็จะมีของชำร่วยให้งานสงกรานต์วันสู่ขวัญผู้ใหญ่บ้านก็จะมีกิจกรรมมอบเป็นใบประกาศกิตติคุณให้ด้วยแล้วก็รวมถึงการให้ใช้น้ำประปาของหมู่บ้านเนี่ยภายใน1เดือนถ้าไม่เกิน30หน่วยฟรีครับใช้ฟรีตลอดทั้งปีเขาก็เห็นว่าความดีที่เขาทำเนี่ยมีคนมองเห็นเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่ก็ทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
1: แนะนำฟ้ารู้สึกกับน้ำน้ำท่วมช่วยเหลือตั้งแต่จะหายอย่างห้องทันดินที่เขาตรงมันช้ามันทู่มันอย่างนี้เดี๋ยววันนั้นนำแห้งนำรถเดี๋ยววันนั้นย้ำมาดูผมกำหนึ่งคนห้องต้องเจอกันอยู่แล้ว
0: พี่ละไมเนี่ยแกเป็นจิตอาสาที่แบบว่าเสนอตัวตลอดอะแกทำอาหารอร่อยเพราะแกอยู่ปากใต้มาเวลามีงานสีดำเนี่ยแกจะนำขบวนเลยแกมีความกระตือรือร้นอะจะให้มาฟ้อนมารำไปอบรมไปอะไรที่ไหนเนี่ยไปหมดไม่มีตำแหน่งนะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแต่แกทำเพื่อชุมชนเยอะ
2: แจ้งมากับลูกตื่นตีห้าก็มากรีดยางเซตกับมาทำกับข้าวกับป่าอย่างถ้าว่ามีงานหมู่บ้านยายมีอะหยังแม่ละไม้กับออกไปจุยถ้าว่าฝนตกฟ้าห้องอย่างกะไปกันตามนั่นนะจ๊ะใจเฮาฮักในส่วนนี้มีความสุขกับถ้าว่าไปทำกับข้าวกับละอ้อนว่าอร่อยอย่างกับมีความภูมิใจติดในย่างเขากินนี่นะเจ้าแกว่าใจเหลือส่วนล้มอย่างมันนักแล้วมอบโลหือนอดีเด่นอย่างอีนึงล่ะดีใจเจ้าภูมิใจมีกำลังใจจะทำตลอดนะคะถ้าว่าไปไหวก็ไปตลอดนะ
0: ประสบภาพเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆเนาะก็เห็นแค่ทำมาตลอดจะเป็นอสม.เป็นประธานแม่บ้านเป็นแกนนำการออกกำลังกายเป็นสอปต.ดูแลคนป่วยดูแลผู้ยากไร้เป็นอคม.เป็นทุกอย่างอ่ะให้กับชุมชนนี้ละเมื่อก่อนเขาจะให้ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับเบี้ยพิการได้เนี่ยก็จะต้องไปให้หมอตรวจเพื่อให้หมอรับรองแกพาไปหมดนั่งมอเตอร์ไซค์แกก็พาไปหลายคนที่ได้บัตรพิการเพราะแก
3: ตั้งแต่พ.ศ. 2532บ่ได้สักบาทพิษอาสาให้ล้วนๆที่เฮาได้คือความสุขนึงน่ะส่งได้บุญแม่เป็นอบต.ปีแรกแม่ได้ยินเปิ้นประกาศที่ไหนเพราะนั้นอภิสิทธิ์เนาะเป็นนายกนะเปิ้นว่าจะช่วยเหลือคนพิการแม่ขนเอาไปได้เป็นเสาพดบ้านหมู่1หมู่3แม่เอาไปนะเอาคนเฒ่าไปเอาหูมีการหูพ่องเอาตาพ่องเอาหัวเข่าเอาหยังพ่องดีใจว่าเฮาทำหมู่เปิ้นมีแข้งขาเดินได้นี่มีหูมีตามีเงินมีท้องใจถ้าเปิดพิการปีได้ละ800เองเมื่อเช้าก็ปีนเป็นที่อาสามาเต้าเพื่อ70ปลายนะบางคนนี่ไปละมีรายได้รายนี้แล้วเจ้าได้บ่คิดไปด้วยใจ
0: เราให้ทุนการศึกษาตั้งแต่เขาอยู่ประถมอะเมื่อก่อนเขาจะได้เฉพาะที่เด็กเรียนดีเท่านั้นแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นทุกคนถึงแม้จะเรียนเก่งไม่เก่งแต่เขาควรได้รับโอกาสถ้าคุณมีระเบียบวินัยในการออมส่งเสริมการออมเนี่ยเราก็ให้ทุนการศึกษาของลูกสมาชิกคนนั้นเลยเราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเงินขวัญถุงเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญนะเนาะเด็กที่จะสอบเข้ามหาลัยได้เนี่ยในหมู่บ้านมีน้อยมากปีหนึ่งอาจจะมีแค่สักคน2คนผู้สูงอายุตอนนั้นเขาก็เลยเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นขวัญกำลังใจก็จะมีกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กๆเนี่ยในวันที่13คือวันครอบครัววันผู้สูงอายุทุกปี
4: ตอนแรกตกใจครับก็ไม่คิดว่าแบบจะได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าใจครับภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยหมู่บ้านก็เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ครับเงินคนหนึ่งที่ได้นี้ไม่เยอะครับผมได้มาผมก็ไม่ได้ไปใช้อะไรครับเป็นคุณค่าทางจิตใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนหนังสือหรือว่าทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชน
0: คนที่ได้รับเกียรติบัตรตัวนี้ไปเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจให้เขามันทำให้คนอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนเยอะขึ้นรายกลุ่มของหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีแค่70-80คนตอนนี้มีเกือบ200คนพรุ่งนี้นะเวลานี้นะจะมีการพัฒนาบริเวณที่สาธารณะคนจะมาเยอะ70-80คนก็จะถือไม้กวาดถืออะไรมาแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่เขาไม่ได้มาก็จะให้เป็นเงินโอนเงินเข้าไปในบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
1: แต่ละหลายอย่างเนาะจิตใจด้วยนะครับคนอยู่ที่นี่อันใจบ่สู้อันได้ไปอันโดยเนี้ย
3: ปฏิบัติคนเสียสละกำลังใจเปิดมีการงานเปิดบอกไปหั่นเนื้อไปนี่เนื้อเจ้าก็ไปเขามีเห็นอยู่อยู่กับบ้านเขานี่มันบ่ดีอ่ะมันจะป่วยที่บ้านที่เตียงเห็นเขาต้องไปหาหมู่ไปช่วยคนไปออกกำลังกายไปออกขาไปยับมันได้หัวเราะเยาะเนาะมีความสุข
4: ผมทำงานทุกวันนี้นะครับก็พยายามจะเป็นแบบอย่างให้น้องๆคนในชุมชนครับให้ความร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ
2: ความดีของเขาเป็นพื้นมากภูมิใจได้ไว้ให้ลูกให้หลานอย่างพ่อแถมน้อยก็จะได้แนะนำให้ลูกให้หลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่หมู่ได้นี้กิจกรรมอย่างก็ไปร่วมเพื่อนอย่างจะได้มีคุ้มค่า

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกียนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
4: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
4: ประมาณ60กิโล
5: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
6: เราทำให้อุ้ย
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
7: ย่าอย่างคะ
8: นำครับโย
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
6: นี่ลูกเต๋าก็นี
1: ่ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเพื่อนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับทันงอบ้านเปิดกับมี
7: อ่า
1: เปิดสูบตาหมด
7: เจ้า
1: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี
0: ่เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศ

0: ไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผักสุกเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเงินกับเข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาหูจักมดเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
2: เริ่มให้ผมเหลือแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
3: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
2: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: ไอ้กลุ่มไปกี่คนนี่4คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตรงนี้มีสาหร่ายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
4: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
5: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
4: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
5: ค่ะ
4: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
5: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
0: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
1: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บตลอดล่องแก่งนี่ไม่ได้นะครับต้นเก็บขึ้นอย่างเดียวเพราะอย่างที่ซ้ายมันก็ไก่หนึ่งเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
6: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
5: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก
1: ่เฮ้ยดอนบอโยคนต้มเต๋าของ
2: ใ
1: คร
2: กะ
1: อันนี้ครับนายดอนเขาจะว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านสุขเฮานี่เป็นสุขเป็นเต๋าของผู
4: ้ไปที่ไหนคะ
7: ใกล้ๆนี่ครับไม่ใกล้ๆเนี่ย
4: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
7: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ไปกี่โมงร้อน
7: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
0: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
8: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
0: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
1: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
9: ไปน่ะ
1: ไปหาเต๋าขาย
10: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
9: เป็นสิบคืนก็มี
1: พออยู่บ้านผมมีอาชีพอย่างแล้ว
9: ผมมีอย่างแล
1: ้วต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเขา
11: ค่ะอะไรบ้างคะ
12: มีแบตเตอรี่ข้าวสาร
13: หม้อ
12: หุงข้าว
13: กล้วย
11: กล้วยนี่อาศัยของทั้งหมดนี่เหรอ
12: ครับตอนนี้ใบปลาทูครับ
14: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
12: ครับ
14: กินกี่รอบกี่ครั้ง
12: มื้อเดียว
14: เอามื้อเดียว
12: ที่เหลือก็หาน
15: ี่ไปอยู่กี่วันครับ
12: ประมาณ 4-5 วันนี่กำลังต้มเต๋าก็ใส่ตรงนี้

4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มตาวที่ต้องมัดใส่หลัง

0: ี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
1: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
2: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
0: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: ี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มต๋าวในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูกสุดแล้วเนี่ยเดินไหวเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนึงนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นต๋าวเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกต๋าวจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้องขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพร้อมไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: วลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้ล่ะคะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกลับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะหนูเห็น2คนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เฮาเวลาเฮาเปิดเขาความจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเฮาเปิดเขาความจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันมีลูกเตาอยู
4: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
3: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเตา
5: ไปคนเดียวนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
5: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
4: นั่นนะ
5: เขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนเนาะ
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอนและพี่ก้ำ
5: ไม่ที่หัวเตาก่อนเนาะ
0: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
5: เออไม่ที่เพราะว่ามันได้หรือยังก่อนเขาจะต้มเขาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลยอ่ะ
5: ติดเลยครับเพราะว่าเรียบใหม
4: ่ตัดลูกเตา
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
5: นี้ครับมีแหลม
0: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
5: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
5: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
5: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
3: ดำๆนี่ก็มาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี
1: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้มืออย่างเดียว
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่ดอน
1: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ฟังไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นนึงทุกทลายต้องปาดดู
2: พี่ดอนตัดลูกเตาลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้
7: เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
1: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่หนึ่งเค
2: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
1: หนักก็ต้องไป
2: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยล่ะครับ
7: แบกไหวกี่กิโลคะพี่
1: ประมาณ30กว่ากิโล
2: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
1: อันนี้รีดลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
0: ไปทั้งเคสไม่ได้เหรอพี
1: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
2: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
1: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็เป็นนี
8: ่คือต้มทั้งลูกเลย
1: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
0: ต้มเตาเนี่ยนานเท่าไหร
1: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้นี่ไม้เราตัดทำตามป่ามาทำ

0: ื่อทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
1: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
0: ทำทุกอย่างเองหมด
1: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
2: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
0: จะเอาออก
1: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
0: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หนีบอีกทีนึง
1: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
0: ถังก็มา100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลทุกวันนี้เล่นเป็นกิโล
2: ด
0: ี
2: เนาะ
0: ดีกว่า
1: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
0: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
1: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
0: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
1: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
0: ใช้หมุนหัว
1: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
0: ต้องวางไว้ข้างๆเพื่อจะดุ้งกลางคืน

0: ในวันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันจะได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาในป่าหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: กี่กระสอบคะวันนี
1: ้ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: 100กว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบายๆ
1: ล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
5: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต่าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำประการเลยนะคะ
5: ครับตกลงหมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักต้น
1: ตอนนี้มันจะได้100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
0: ผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าตักก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
6: มารอเป็นเดือนไม่ใช
0: ่พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
6: เสียงดัง
7: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาออส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
8: โอ้โหเยอะมากเลย
9: เวลาที่เขาวางไข่เนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
10: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นเลยนะตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
11: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
12: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
11: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
11: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
11: ซีรีส์วิถีคน
13: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกัน ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วที่พิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: ตั้งตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยท้า

ผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับ
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอมันโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอ้าเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดอ่ะเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้

0: ประกอบหูประกอบเพียบเลยเว้ย
1: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
0: เฮ้ยงานใหญ่นะ
1: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
0: สายพอโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
1: ้
0: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
1: ับ
0: ตอน
1: นี้ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
0: ครับปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
1: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
0: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: มันคือการบอกอุ๊ยไม่สวยก็ปิดมาโรย
1: ใช่
0: ไหมซึ่งที่แหละ
1: ทำได้ครับ
0: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
1: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
0: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
1: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
0: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: มาเหตุก่อน
0: ซึ่งก็คือที่นิยมกันคือมันกวนกวนแม่น้ำกวนภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
1: ใช่ครับ
0: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
1: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
0: เฮ้ย
1: วันนี้เราใช้เทด้วย
0: เทโฟมเลยเหรอ
1: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
0: เอาละ
1: มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
0: โอเค
1: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
1: ทำได้เลยครับ
0: เหรอ
1: ครับผม
0: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
1: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
0: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
1: เป็นของเลวครับ
0: อ้าวเหรอ
1: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
0: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
1: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท
1: ่
2: า
1: ใช่25เท่าเลย
0: บึ๊บเลย
1: บึ๊บเลย
0: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
1: ใช่คร
0: ับ โฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
1: ครับ
0: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
1: ใช่
0: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
1: ใช่ครับพ
0: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
1: ใช่
0: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
0: ่โอ้ตายเลยทำไม
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่ใช่นะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
1: ้ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
1: ือ
0: ว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: ครับผมไป
1: คุณชวนปูสุดเลยคุณชวนเอาให้สุดเลย
2: อ่ะ
1: นั่นแหละพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: มั้ยแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สําเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สําหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใช่เออถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ําเงี้ยมันรับน้ําหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล้ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ

0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
1: แล้วก็เกลี่ย
0: ดึงโอ้เอาแล้วมาแล้วคือจากเนี้ย25เท่าเลย
2: ครับผม
3: จากที่แบบดูทันสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยถ้วยกูถ้วยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
2: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
2: ซุดอีกครับ
0: มันก็จะแตกแคลงนนี่ใช่ไหม
2: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
2: เพราะงั้น
0: มันก็ซึมเข้าไปไม่เดี๋ยวมันไปแทรก
2: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
3: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่มันมีโหลด
3: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: ใช่เบา
3: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: ก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี้
3: เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
2: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
4: ถ้าเทียบกับตัว
2: ยังไงนี่ก็ถูกกว่า
4: พี่กระป๋อง
2: ละ200น่าต่อ200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
3: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
3: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอครับผมยังไง
3: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้
0: อ
3: ยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
3: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
3: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
3: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะไม
0: ่กัดกร่อนต่างๆ
3: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนอ่ะเพราะโฟมอยู่เป็น100ปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
2: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
3: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
0: ันสำเร็จรูปเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับจนความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
2: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วน
0: มันได้สะดวกไง
3: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
3: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
3: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องเพิ่มมันบวมเลยอันนี้
3: คือ
0: ข้อที่การใช้งานนะครับก
3: ็
0: คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่แครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้งบวมทันที
3: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
3: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
3: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม ตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับก
0: ็
2: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
3: ง่ายเลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัด
3: สิ่งสังเกตง่ายๆนะครับ ก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
3: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
3: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
3: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
3: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ระดับแรก
3: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เนี่
3: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
3: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
3: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดนะพี่ฮงเต
0: ้
3: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
3: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสมุดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติมนุษย์ทำแล้วก
3: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
3: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละ

0: อีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1: มันซุดอยู่แล้ว
0: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: นิดเดียว
0: นิดเดียวจริง
1: สี่เซนอะไรเงี้ย
0: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
1: เฮ้ย
0: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
1: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
0: อุ้มพยายามพยุงดิน
1: ใช่ไหมใช่อุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
0: คร
1: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
0: ตามสาธารณะ
1: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
0: ใช้น้ำขึ้นไป
1: เออก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
0: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนานๆปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
1: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
0: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
1: แปลว่าลงเรื่อยๆ
0: 10ปีก็มาบรรทัด
1: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
0: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: โอเคอ
0: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่และปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
1: เออใช่
0: จะมีทั้งการขุดดิน
1: เม็ดกับโปรเจกต์ต่างๆ
0: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
1: ไม่ใช่ดิ
0: เป็น10 20เมตร
1: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
0: ถูกต้องครับ
1: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหเยอะมาก
0: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
1: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
0: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะหาเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
1: ครับ
0: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
0: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงอ่ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
0: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่
1: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิบสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
1: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินสันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่สันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
0: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
0: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้คร
1: ับ เอออยู่กันไม่ได้
0: อันตรายสิ่ง
1: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
0: ต้อง
1: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
0: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
0: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่าง
1: ๆล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
1: ูมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
0: ่
1: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไปถมไป
0: รียูส
1: รียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: เออยอดบัดเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
1: เลยครับเนี้ยเวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
1: ็
0: ได
1: ้ใช
0: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้าน
1: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
0: อัน
1: นี้ต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
0: ไ
1: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะคร
0: ับ
1: อันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะ อ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวัง

0: การถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่ามันปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียนๆ
3: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่
3: ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้
2: ว้ายในชายเป็น
0: ที ่ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
3: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
3: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
3: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
3: ครับ
4: ครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
3: มา
0: วางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายพลาสติกวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเช้า
0: อ๋อเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
3: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
3: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
3: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
3: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
3: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
3: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
3: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธซ้อนทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธซ้อนต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707 บาท 14 สตางค์ป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดผีภาคษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้ง 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้อย่าชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่ารีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิ
0: มใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย
7: เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
8: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
7: ครับผู้จัดการ
9: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
7: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
9: ใช่
4: ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
9: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
7: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะมานี่เล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเผอิญมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
7: ใช่เลย
9: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
7: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
9: ใช่แล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
7: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
9: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
7: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเถอะจ่ายเถอะ
0: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
1: ครับก่อนตอบเลยนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก็เลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาคนที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายไหมครับ
3: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
3: พราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
1: เหรอฮะ
3: ค่ะอ
1: ันนี้ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
3: ก็ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะครับ
3: ไม่จ่ายค่ะ
1: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
5: ก็ไก
1: ่
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ก็ไก่ต้องจ่าย
5: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
1: ่
5: ยังน้อยแต่ส่วนหนึ่งอะค่ะ
1: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
10: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
1: ก็คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ใครถูกครับ
0: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
7: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
11: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
7: เป็นไง
11: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
7: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
11: เออดีกำลังคอแห้งพอดี
7: ไป
11: ติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
7: อ๋อป้ายแมวดิ
11: ใต้แมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้ยเน
7: ี่
11: ย
7: นี
11: ่เอาเหรอ
7: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อไปในโทรศัพท์0999995555โอ้โห
11: 50,000 บาท
7: ไม่ใช่เงินน้อย
11: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
7: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
11: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
12: เร็วก็ได้อาหารได้เวลาอาหารดีแล้วเนี่ยเร็วสวยลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วกินแล้วเร็ว
9: แม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพชรจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
12: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับโต๊ะจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
9: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
12: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสวย

0: เมื่อคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
1: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนเรา
0: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสุดสวยกลับคืนมาแล้วล่ะ
1: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
0: จ้าอิ่มหรือยังจ้าน
2: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทิพย์แน่เลยอ่ะ
3: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่านะ
2: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
3: ไปไหน
2: ไปหาเขาสิคุณ
4: สวัสด
3: ี
4: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
4: อ๋อใช่ค่ะ
2: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
4: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
2: ครับ
4: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
4: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
3: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทัพทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
4: ใช่ค่ะครับ
2: แล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
4: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้เปิดป้า

0: ประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
1: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
0: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
2: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
1: จ่ายครับเพราะเอาแมวคืนนะ
3: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็มอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับ
5: ซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
4: สรุปแล้วต้องจ่าย
5: ต้องจ่ายค่ะ
4: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
3: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไปแล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
3: ค่ะใช่
4: แล้วรถเราก็ไปชน
3: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
4: แซนด์วิช
3: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วข้างหลังก็ขับหนี แล้วเราจะทำยังไงนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
7: สบายสบาย
6: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
7: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
6: ค่ะ
7: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม
6: ่
7: เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
6: แต่ได้ความรู
7: ้
6: ใช่ไหมคะอาจารย
7: ์เอาเริ่มเลยอาจารย
6: ์อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
7: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
6: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
7: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
6: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
7: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
6: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
7: ์
6: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันนึงเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชนอ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
7: ์ที่เราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
6: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
7: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
6: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
7: คืออย่างนี้อาจารย
6: ์ค่ะ
7: ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลย
6: ค่ะ
7: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆเลยเนี่ยนะ
6: ค่ะ
7: ผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
6: ค่ะ
7: เราไม่ต้องรับผิด
6: ค่ะ
7: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
6: ค่ะ
7: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
6: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
7: ใช่
6: ใช่ค่ะอาจารย
7: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
6: ค่ะ
7: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
6: ใช่ค่ะ
7: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
6: ค่ะก็ต้อง
7: อาจารย์ก็มีไหม
6: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
7: ์มันต้องเปลี่ยง
6: ท้ายรถเราอ่ะนะยุบเลยอ
7: ่
6: ะ
7: แล้วจากรถเรา
6: ค่ะ
7: ก็ไปกระแทกรถ
6: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
7: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
6: ่ค่ะ
7: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
6: ค่ะ

0: เอ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทําความผิด
1: อ๋อค่ะ
0: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใครเป็นคนทําละเมิดคนนั้นต้องรับผิด
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: อาจารย์ทําหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทําหรือเปล่าครับ
1: ใช่
0: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทํา
1: ค่ะ
0: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้าย
1: ค่ะ
0: สอง
1: ค่ะ
0: ถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
1: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
0: โอ้โหเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
1: ใช่ใช่
0: และสาม
1: ค่ะ
0: ถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได้แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้อ่ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องม
1: า
0: ฟ้องมาแล้วเราก็สู
1: ้ค่ะ
0: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
1: ค่ะ
0: ถ่ายภาพ
1: ถ่ายไว้ก่อนเลย
0: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
1: ค่ะ
0: ทุกส่วน
1: ค่ะ
0: และถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
1: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
0: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่า
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
1: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถแล
0: ้
1: วนะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
0: ้
1: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางค้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ยความรับผิดจะเป็นของใครบ้างนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
2: กดให้ถูกนะครับ Facebook
3: ก็
2: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลนะครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
2: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

0: การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
2: ไล่
1: ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: ไปจัดการขั้นเด็ดครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
4: ไปไหนอ่ะ
3: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
3: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้อ่ะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
3: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
3: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
1: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
1: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกลเกี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่ฝัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกลเกี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมหรือ
2: ไม่มากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เรารกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งอาจเรื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่ม

0: และหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินต่อลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพ
1: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮะการใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนประเภทต่างๆก่อนจะไปหรือว่าจะใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนประเภทต่างๆนะครับโดยเราจะมาเน้นที่กองทุนรวมนะครับเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกองทุนรวมก่อนนะครับกองทุนรวมพูดง่ายๆครับก็คือการที่เอาเงินจากหลายๆคนมารวมกันเป็นกองฮะมันเลยเรียกว่ากองทุนนี่ฮะคือเอาเงินจากหลายๆคนมากองรวมกันนั่นเองฮะโดยการที่เราซื้อหน่วยลงทุนฮะการที่เราซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก็คือเอาเงินมาให้เขานั่นเองฮะเขาก็ให้สิทธิ์ของเราบอกว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนจากกองทุนนี้อ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะขายส่วนหนึ่งของกองทุนนี้ไปได้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินฮะเราก็เรียกว่าหน่วยลงทุนถูกไหมทีนี้เมื่อเขาเอาเงินพวกคุณมากองรวมกันนั่นเป็นไงเขาเอาเงินนี้ไปบริหารจัดการโดยการเอาไปลงทุนต่อครับอาจจะไปลงทุนต่อในพันธบัตรรัฐบาลในตราสารหนี้ในหุ้นทุนนะหรือไปลงทุนต่างประเทศนะฮะหรือว่าจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าจะลงทุนในทองก็ได้ครับแล้วก็เรียกการลงทุนแบบนี้ว่าผ่านกองทุนรวมนะครับก็คือกองทุนรวมเขาเอาเงินของคุณไปบริหารจัดการต่อนั่นเองครับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับมันมีข้อดีนะฮะตรงที่ว่านะฮะเราไม่ต้องเสียเวลาไปผ่านจัดการการลงทุนเองฮะเช่นเราไม่รู้บอกว่าควรจะเลือกหุ้นไหนดีใช่ไหมอย่าให้มีผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการคอยเลือกหุ้นให้เราหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างเนี่ยถ้าเงินเราไม่ถึงพอฮะเราไม่สามารถลงทุนโดยตรงได้เองได้ยกตัวอย่างเช่นฮะเราอยากจะลงทุนแบบว่าปล่อยคอนโดให้เช่าทำออฟฟิศสำนักงานปล่อยเช่าเราคิดว่าได้รายได้ดีใช่ไหมแต่ว่าเราคนเดียวใช่อยู่ดีจะไปสร้างออฟฟิศสำนักงานแล้วปล่อยเช่าเองได้ถูกไหมเราสามารถลงผ่านกองทุนรวมที่เราเรียกว่าหลีดได้ครับก็คือเขาเอาเงินจากหลายๆคนมารวมกันถูกไหมแล้วก็ไปซื้อออฟฟิศสำนักงานแล้วก็บริหารจัดการปล่อยเช่าไม่ได้ค่าเช่าแล้วก็เป็นไงก็เอามาส่งต่อให้กับเราซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยกองทุนครับดังนั้นเราก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างซึ่งเราจะไม่สามารถลงทุนได้โดยตรงได้ฮะมันมีการกระจายความเสี่ยงครับเพราะว่าถ้าเราใช้เงินเฉพาะของตัวเราเองลงทุนใช่ไหมเราก็จะซื้อหุ้นได้แค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมลงทุนได้จำกัดใช่ไหมแล้วถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นไงฮะพอร์ตการลงทุนเนื่องจากพอร์ตของเขาใหญ่ใช่ไหมเขาก็สามารถลงทุนได้ในหลายสินทรัพย์ฮะกระจายความเสี่ยงไปได้ในหลายสินทรัพย์ใช่ไหมในการลงทุนครับครั้งแรกนะครับก็คือว่าเราควรจะเน้นบอกว่าปลอดภัยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมทีนี้การลงทุนอันนึงที่มีความปลอดภัยสูงนะฮะแต่ที่บอกว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างแน่นอนก็คืออะไรฮะก็คือการลงทุนประหยัดภาษีนั่นเองครับเพราะว่าภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเสียแน่นอนใช่ไหมฮะถ้าคุณเสียภาษีแน่ตา 10% อยู่คนลงทุนไปรับประหยัดภาษีส่วนนี้ได้แสดงว่าผลตอบแทนของเราส่วนหนึ่งก็เป็นไงฮะคือ 10% แล้วนะครับเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยมากนะครับนั้นอย่างแรกที่เราจะพิจารณาฮะคือพิจารณาการลงทุนซึ่งประหยัดภาษีก่อนนะครับทีนี้สำหรับว่าการลงทุนประหยัดภาษีเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็มีอยู่2ทางเลือกใหญ่ๆนะครับ1ก็คือกองทุนรวมที่เราเรียกว่ากองทุนรวม RMF นะครับอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเงินระยะยาวไว้เพื่อเกษียณอายุนะครับโดยเขายอมให้เราลงทุนเนี่ยได้สูงสุดฮะ 30% ของรายได้ทั้งปีนะครับส่วนอีกกองทุนรวมนึงก็คือกองทุน SSF นะครับยอมให้เราลงทุนได้สูงสุดเนี่ยคือ 30% ของรายได้ทั้งปีนะครับเพียงแต่ว่าปีนึงลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือลงทุน2อันนี้รวมกันฮะคือทั้ง RMF และ SSF เนี่ยครับรวมกันแล้วเนี่ยบวกกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฮะหรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีนะครับทีนี้การลงทุนในกองพวกนี้ดียังไงฮะก็คือว่ามันประหยัดภาษีแน่นอนครับมันเป็นชัวร์เกณฑ์นะครับแถมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกองทุนทั้ง RMF และ SSF ยังสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภทดังนั้นนักลงทุนก็สามารถไปเลือกได้ฮะว่าคุณรับความเสี่ยงในประเภทไหนถ้าคุณกลัวมากๆเลยว่าไม่อยากลงทุนในหุ้นเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะตอนเกษียณแล้วจะไม่มีเงินเหลือคุณก็สามารถลงทุนแบบนี้ได้ฮะก็คือซื้อ IMF หรือว่า SSF ที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ครับหรือพันธบัตรรัฐบาลครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อกองเหล่านี้ฮะนั้นโอกาสที่คุณจะขาดทุนนี่น้อยมากๆครับเกือบจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะฮะแถมยังได้ผลตอบแทนจากการประหยัดภาษีได้แน่นอนต่างหากครับซึ่งก็อาจจะขั้นต่ำ 10% 20% แล้วใช่ไหมแล้วแต่อัตราภาษีที่คุณเสียถูกฮะสำหรับบางท่านนะซึ่งต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเป็นฮะทั้งกองทุน RMF และ SSF เนี่ยก็ยังมีทางเลือกให้ท่านเลือกนะฮะว่าอยากจะลงในกองทุนประเภทต่างๆสินทรัพย์ประเภทใดอีกบ้างฮะทีนี้เราลองมาดูทางเลือกนะครับว่าท่านจะมีทางเลือกอะไรบ้างผมจะไล่จากความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดก่อนนะฮะก็คือ1ก็คือที่ลงทุนพวกตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ก็คือลงทุนนะตั้งแต่ถ้าเอาระยะขั้นสุดเขาเรียกว่ากองทุนตลาดเงินฮะก็คือพวกลงทุนในตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินแล้วก็ตัวเงินคลังฮะตัวเงินคลังก็คือปล่อยกู้รัฐบาลนั่นเองฮะซึ่งแน่นอนรัฐบาลน่าจะใช้คืนนี้ได้ใช่ไหมแล้วความเสี่ยงเกือบ

ยังไม่มีครับเพียงแต่ว่าลงทุนในกองพวกนี้ผลตอบแทนก็จะค่อนข้างน้อยนะฮะถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกองตราสารหนี้ที่ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนใช่ไหมก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแต่แน่นอนนะหุ้นกู้เอกชนก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ได้ใช่ไหมแต่กองทุนส่วนใหญ่เขามักจะลงทุนในหุ้นกู้เอกชนซึ่งมีความน่าเชื่อถือฮะได้ระดับความน่าเชื่อถือที่ดีฮะดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็น่าจะน้อยนะครับต่อมาถ้าท่านรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้อีกก็จะพวกกองทุนตราสารทุนนะครับถ้ามองง่ายๆครับก็อาจจะมีกองทุนลงทุนในหุ้นไทยกับลงทุนกองทุนในหุ้นนอกนอกจากนั้นก็ยังแบ่งตามวิธีการในการบริหารอีกว่าจะเป็นแบบแพสซีฟก็คือไม่บริหารจัดการเลยลงทุนตามดัชนีหลักทรัพย์เท่านั้นหรือแบบมีการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับกองทุนที่เราเรียกว่าแพสซีฟเนี่ยก็คือว่าผู้บริหารกองทุนเนี่ยเขาจะไม่บริหารจัดการเฉพาะฮะเขาจะเน้นว่าลงทุนตามดัชนีหลักทรัพย์เราเอาดัชนีที่เรารู้จักคุ้นเคยกันก่อนนะครับก็เช่นดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ก็คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองฮะเขาก็จะลงทุนตามเซ็ตอินเด็กซ์เลยนะฮะเขาจะไม่ลงทุนต่างจากนั้นดังนั้นผลตอบแทนก็ประมาณเซ็ตอินเด็กซ์นั่นเองนะครับข้อดีของกองทุนประเภทนี้ก็คือว่ามันมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะถูกหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายกับผู้บริหารกองทุนก็จะน้อยเพราะว่าเขาไม่ต้องคิดอะไรฮะเขาแค่ลงทุนตามดัชนีเท่านั้นแต่ข้อเสียก็คืออะไรฮะก็คือว่าคุณก็ได้ผลตอบแทนแค่ดัชนีเท่านั้นเองฮะคุณไม่สามารถจะให้ได้ผลตอบแทนได้เยอะกว่านั้นสักเท่าไหร่นะฮะมันไม่สามารถเลือกได้ครับถ้าคุณต้องการบอกว่าฉันเชื่อมั่นว่าไอ้หุ้นนี้น่าจะดีนะพวกกลุ่มอุตสาหกรรมนี้น่าจะดีฮะเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะเขาลงเฉพาะตามดัชนีเท่านั้นทีนี้กองอีกประเภทนึงแบบแอคทีฟครับก็คือว่าเราเชื่อผู้บริหารกองทุนให้เลือกหุ้นให้เลือกกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนเนี่ยแทนเราเขาก็กะจะบอกว่ามาเลือกในหุ้นนี้เขาคิดว่าเฮ้ยผลประกอบการน่าจะดีในอนาคตนะราคายังไม่สูงอีกหน่อยเดี๋ยวราคาน่าจะขึ้นเยอะดังนั้นกองทุนประเภทแอคทีฟเนี่ยฮะก็คือว่าคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าดัชนีหลักทรัพย์โดยปกตินะครับแต่มันก็มีข้อเสียฮะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยผู้บริหารกองทุนมันอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้ถูกไหมแต่จะปุ๊บหุ้นที่เขาซื้อถูกราคาหุ้นขึ้นเยอะคุณก็ได้ทำกำไรเยอะแต่ก็อย่าลืมฮะเขาก็อาจจะตัดสินใจผิดได้ถ้าเขาตัดสินใจผิดผลประกอบการของเขาก็อาจจะต่ำกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราเลือกกองทุนแอคทีฟเนี่ยตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่เราต้องยอมรับนะฮะว่าจริงอยู่คุณอาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีแต่บางครั้งก็อาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับข้อเสียอย่างที่สองฮะก็คือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะเพราะว่าคุณต้องไปจ้างผู้จัดการกองทุนใช่ไหมให้เขาคอยเลือกคุณให้เขาวิเคราะห์ให้เขาจัดพอร์ตให้คุณใช่ไหมดังนั้นเขาก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาทำงานเยอะกว่าเดิมถูกไหมดังนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายนี่มันเสียแน่นอนถูกไหมฮะดังนั้นไอ้ส่วนเนี้ยก็จะเป็นข้อเสียของกองทุนแบบแอคทีฟนะครับเช่นนี้ก็แล้วแต่ท่านนะฮะว่าท่านจะชอบแบบไหนนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบอกว่ารับความเสี่ยงได้ขึ้นไปอีกมันก็คือเป็นการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงลงไปยกตัวอย่างเช่นนะเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยเราอยากลงทุนตราสารทุนเนี่ยนะคือหุ้นเนี่ยแต่ว่าเราเชื่อมั่นเลยว่าในอนาคตเนี่ยนะทางด้านเฮลท์แคร์ทางด้านสุขภาพเนี่ยต้องดีแน่นอนเลยเพราะประชากรเนี่ยมีแต่อายุสูงขึ้นประชากรมีแต่มากขึ้นเขาสนใจในเรื่องสุขภาพถูกไหมยิ่งมีโควิดอีกดังนั้นไอ้พวกบริษัทสุขภาพเนี่ยนะพวกโรงพยาบาลพวกบริษัทยาพวกเนี้ยยังไงผลตอบแทนต้องดีแน่นอนเลยในระยะยาวเหมือนแค่คุณเชื่อแบบนี้คุณก็ลงทุนเฉพาะกองทุนเฮลท์แคร์ได้ครับหรืออีกกองนึงที่คนนิยมยุคปัจจุบันนั่นคืออะไรฮะเราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีแหละมีแต่บอกว่าอ๋ออีกหน่อยเทคโนโลยีมีแต่ดีขึ้นเราเชื่อมั่นใน Facebook ใน Google ใน Amazon ใช่ไหมใน Apple อย่างเงี้ยเราอยากจะลงทุนเน้นดัชนีด้านเทคโนโลยีพวกนี้ถูกไหมดังนั้นกองทุนด้านเทคโนโลยีฮะมันก็จะลงทุนในหุ้นเหล่านี้ครับนะซึ่งถ้ามันผลประกอบการดีฮะคุณก็ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปด้วยฮะคือมันเป็นการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทางเลือกที่เรามีโดยคร่าวๆครับในการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการเช้า
2: จัดงานเปิดงานปิดแข่งเรือนี่นะครับก็แพทย์พยาบาลต้องเตรียมกำลังคน

0: คนเลยนะสำหรับที่จะรองรับซึ่งทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีถึงร้อยกว่าคน
1: ทุกปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องดื่มเหล้าทุกคนก็ดื่มกินแล้วก็เชียร์เรือหลังจากที่คุณหมอบอยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทศบาลเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้งานแข่งเรือนี้มีเหล้าอยู่เลยเราก็ทำการพูดคุยกับทางผู้ว่าการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแข่งเรือปลอดเหล้าปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับ
0: พอเรามีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าขึ้นมานะครับรวมๆแล้วนี่นะครับทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีแค่10คนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทั้งทีมเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านและภาคชุมชนที่ทำร่วมกันทั้งหมดนะครับ
1: ต้องขอบคุณหมอบอยถึงแม้ท่านจะเลือกเกิดเมืองน่านไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำความดีพวกเราภาคภูมิใจในการที่จะยกย่องท่านเป็นคนดีสีเมืองน่านในปีนี้ครับ
2: บอยเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านก็เป็นโครงการเมาแล้วขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งโครงการนี้นี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาดื่มแล้วขับให้กลายเป็นดื่มแล้วก็จะไม่มีการไปขับขี่รถอีกเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านของพี่อังคารนะครับพี่อังคารเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ว่าชีวิตของพี่เขาเนี่ยมีความลำบากอย่างไรบ้าง
3: เรื่องเล่าเรื่องอะไรเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเรารู้ตัวไว้ว่าตอนนี้เราเมาหรือเปล่าเนี่ยเราได้ดื่มลงไปเปล่าเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้มันทุกข์มากนะแล้วผลกระทบก็คือรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอะ
0: ใจกันนะครับในทุกภาคส่วนและเราก็เรียนรู้พัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาอุบัติเหตุทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นงานสำเร็จแล้วเราก็มาคิดงานใหม่เป็นความท้าทายเหมือนกับเรารู้สึกว่าพอโจทย์นี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายทำมันสำเร็จเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมนี้อย่างไรมีคุณค่ากับวิชาชีพนี้อย่างไรวันนี้หมอเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการติดบ้านติดเตียงครับมีภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกและเกิดภาวะอัมพาตขึ้นมาอาการคุณศักดิ์เจริญเป็นไงบ้าง
4: อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เตียงลมเครื่องดูดเสมหะอันเนี้ยถ้าไม่มีตัวนี้การดูแลคนไข้เนี้ยมันจะลำบาก
0: ตั้งแต่ผมทำงานมา20กว่าปีผมจะวนเวียนเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนไข้ติดเตียงแล้วก็แผลกดทับแล้วในที่สุดแผลก็จะลุกลามเป็นหนองสุดท้ายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นความสูญเสียตรงนี้แต่เราเพียงคนเดียวแก้ไม่ได้ต้องไปหาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อซื้ออุปกรณ์เขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริจาคของให้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดูแลที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ก็ขอขอบคุณคุณหมอบอยที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลแล้วก็สบายใจขึ้น
0: ในการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับเราต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกรณีของที่บ้านน้ำล้อมนะครับอสม.เขาก็ไปชวนคนในชุมชนมาวัดความดันมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5: อาทิตย์เราจะมีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวอสม.ทุกคนจะวัดความดันเป็นเพราะว่าคุณหมอบอยสอนภาพผู้สูงอายุคนไหนที่ความดันสูงถึง160เนี่ยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันที
0: กระบวนการชุมชนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดมาจากการที่เราได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้เป็นต้นแบบอาจารย์พาไปเยี่ยมบ้านไปเรียนรู้ชุมชนอาจารย์พยายามจะบอกว่าเนี่ยชุมชนเขามีปัญหาอย่างไรเราเห็นความแตกต่างช่องว่างเราตั้งคำถามว่าทำไมเราสบายแต่ทำไมคนอื่นเขาลำบากทำไมคนอื่นเขาทุกข์ยากและมีความเจ็บป่วยและอาจารย์ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ปลุกภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาของชุมชนครับคำว่าปัญญาของแปน ดินนะครับในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ดึงความร่วมมือของคนทุกส่วนมีความเก่งมีความดีในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถดึงทุกส่วนเข้ามารวมพลังกันและมาเสริมพลังกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมาแก้ปัญหาของแผ่นดินผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้แก้ได้ด้วยปัญญาของคนทั้งแผ่นดิน

การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้จะเข้าสู่ชั่วโมงของหลักภาษาไทยซึ่งหลักภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยชนิดของคำแล้วก็ประโยคแต่ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคส่วนจะเป็นประโยคชนิดใดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนทั้งต้นทาง

0: างและก็ปลายทางพร้อมกันดังนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนยังจำความหมายของประโยคได้หรือไม่อย่างไรจากที่เคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5นักเรียนยังจำได้ไหมว่าประโยคมีความหมายว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างฉัตรมงคล
1: ประโยคคือคำที่เรียงต่อกันเป็นคำพูดค่ะ
0: คำที่เรียงต่อกันเป็นคำพูดเป็นประโยคใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะเป็นคำเดียวหรือว่าหลายๆคำ
1: หลายๆคำค่ะ
0: เป็นคำหลายๆคำที่นำมาเรียงต่อกันแล้วมีความหมายด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหูคุ้นตาเกี่ยวกับประโยคใช่ไหมครับเกี่ยวกับความหมายของประโยคแล้วก็เคยแต่งประโยคด้วยในใครเคยแต่งประโยคบ้างยกมือขึ้นปลายทางเคยแต่งประโยคไหมต้นทางเคยแต่งทุกคนเลยต้นทางเอามือลงครูโอก็เชื่อว่านักเรียนต้องเคยแต่งประโยคซึ่งประโยคก็จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆสำคัญต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้พร้อมกันเรามาสรุปความหมายของประโยคได้ดังนี้อันนี้เป็นการทบทวนนะครับประโยคคือคำที่เรียงต่อกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีความหมายเชิงบวกเชิงลบอาจจะมีความหมายเชิงปฏิเสธเชิงบอกเล่าเชิงคำถามเชิงคำสั่งแบบใดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อมานะครับในส่วนของคำถามข้อต่อมาคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของประโยคนั้นมีอะไรบ้างถ้าชั่วโมงก่อนหน้านี้ในเรื่องชนิดของคำครูโอก็จะเคยทบทวนนักเรียนให้เข้าใจส่วนประกอบพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เข้าใจแบบง่ายนั่นก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมแต่ถ้าดูในเรื่องของส่วนประกอบที่สำคัญจริงๆเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างในใครตอบได้บ้างลูกละละนาครับละละนาลองบอกเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูสิครับว่าส่วนประกอบของประโยคที่เป็นส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยมีอะไรบ้างลูก
2: คิดว่าน่าจะมีประธานและภาคแสดงค่ะ
0: น่าจะมีประธานแล้วก็ภาคแสดงถ้าเป็นประธานเนี่ยก็จะเป็นพวกคำนามคำสรรพนามใช่ไหมโดยทั่วไปถ้าเป็นภาคแสดงก็มักจะหมายถึงพวกคำกริยาคำวิเศษที่มาขยายแล้วก็คำชนิดอื่นๆที่ประกอบเป็นกริยาวลีแล้วก็เป็นภาคแสดงนะครับนั่งลงปรบมือให้ละละนาครับดังที่ละละนาตอบนะครับประโยคเนี่ยโดยทั่วไปหรือโดยพื้นฐานนะครับก็จะประกอบด้วยประธานและภาคแสดงเป็นส่วนประกอบสำคัญของประโยคเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจใหม่เลยว่าประโยคเนี่ยหลักๆแล้วจะประกอบกี่ส่วน2ส่วนส่วนที่1คือประธานส่วนที่2คือภาคแสดงดูซิเข้าใจจริงไหมเดี๋ยวให้ลองทบทวนส่วนประกอบของประโยคพร้อมกันนะครับประโยคที่ครูกำหนดให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันลูก
3: พ่อของผมทำงานเหนื่อยมาก
0: พ่อของผมทำงานเหนื่อยมากเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ส่วนประกอบนะลองจำแนกดูพร้อมกันนะครับว่าประธานเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใดพ่อของผมแล้วทำงานล่ะทำไมถึงไม่เอามาอยู่ในประธานทำงานเป็นอาการของพ่อใช่ไหมเป็นแสดงอาการกิริยาอาการของพ่อทำงานเหนื่อยมากน่าจะเป็นภาคแสดงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าถูกไหมถูกต้องนะครับพ่อของผมเนี่ยเป็นประธานจะเป็นพ่อของใครก็ได้พ่อของผมพ่อของฉันพ่อของหนูคุณพ่อของหนูคุณพ่อของผมเนี่ยถือว่าเป็นประธานส่วนภาคแสดงภาคแสดงนะครับภาคแสดงคือทำงานเหนื่อยมากภาคแสดงก็คือทำงานเหนื่อยมากต่อไปครับอีกหนึ่งประโยคแม่ของฉันหั่นผักกาดสวยมากใครตอบได้บ้าง

0: ทันชนกทันชนกลองช่วยครูโอและเพื่อนๆวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคดูสิครับ
1: แม่ของฉันเป็นประธานค่ะ
0: ครับแล้วก็
1: หั่นผักกาดสวยมากเป็นภาคแสดงค่ะ
0: คนอื่นคิดเหมือนทันชนกไหมคิดเหมือนกันเลยนะครับปลายทางคิดเหมือนทันชนกไหมครับปลายทางตอบว่าคิดเหมือนกันนะครับแม่ของฉันก็จะเป็นประธานหั่นผักกาดสวยมากก็จะเป็นภาคแสดงเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือการทบทวนส่วนประกอบของประโยคที่เป็นส่วนประกอบหลักๆได้แก่ประธานกับภาคแสดงมีแค่นี้นะต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยจัดเป็นประโยคชนิดใดประโยคแรกก็คือพ่อของผมทำงานเหนื่อยมากประโยคที่สองแม่ของฉันหั่นผักกาดสวยมากนักเรียนคิดว่า2ประโยคนี้เป็นประโยคชนิดใดใครตอบได้บ้างเป็นประโยคใดครับนักเรียนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมประโยคสามัญเคยได้ยินไหมครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเรียกประโยคพื้นฐานเพราะฉะนั้น2ประโยคเมื่อสักครู่ที่เราช่วยการจำแนกส่วนประกอบมันก็คือประโยคสามัญนะครับซึ่งนักเรียนทราบหรือยังว่าประโยคสามัญคืออะไรทราบไหมถ้าไม่ทราบเดี๋ยววันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเราจะเรียนในเรื่องของประโยคสามัญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าประโยคสามัญเนี่ยมันเป็นประโยคที่มีลักษณะแบบใดก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกความหมายและก็ลักษณะของประโยคสามัญได้ต่อมาครับแต่งประโยคทุกคนเคยแต่งประโยคมาแล้วเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ต้องแต่งประโยคสามัญได้แล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญให้ได้ด้วยสุดท้ายก็ต้องบอกวิธีการนำความรู้เรื่องประโยคสามัญไปปรับใช้เช่นเอาไปแต่งเป็นข้อความเอาไปแต่งเป็นเรียงความหรือเป็นความเรียงต่างๆก็ได้นะครับร้อยเรียงให้มันสละสลวยเขียนให้ชัดเจนก่อนอื่นเลยนักเรียนทราบไหมว่าประโยคสามัญคืออะไรซึ่งประโยคสามัญเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าประโยค
2: พ
0: ื้
2: นฐาน
0: พื้นฐานกับสามัญก็มีความหมายใกล้เคียงกันทำนองเดียวกันนะครับสามัญก็คือธรรมดาธรรมดาพื้นพื้นประโยคพื้นฐานก็คือประโยคพื้นฐานธรรมดาธรรมดาสามัญเห็นไหมว่าความหมายมันไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าประโยคสามัญก็คือประโยคพื้นฐานทุกคนต้องเข้าใจทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรียกได้2แบบแต่ชั่วโมงนี้เราจะใช้คำว่าประโยคสามัญในการสื่อสารนะนักเรียนทราบไหมล่ะว่าประโยคสามัญคืออะไรทราบไหมครับปลายทางทราบไหมประโยคพื้นฐานลองศึกษาจากใบความรู้ดูสิครับลองศึกษาดูทั้งต้นทางและปลายทางเปิดไปใบความรู้เรื่องประโยคสามัญแล้วลองอ่านสรุปดูสิครับว่าแปลว่าอะไรใครทราบแล้วตอบครูเลยนะครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับฉัตรมงคลเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลเนี่ยสรุปให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกัน
1: ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานคือประโยคที่ประกอบไปด้วยนามวลีซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานประโยคและกริยาวลีซึ่งทำหน้าที่เป็นภาคแสดงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนมีคำศัพท์ใหม่ที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่านามวลีแล้วก็กริยาวลีซึ่งนามวลีเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั้นๆแล้วก็กริยาวลีเนี่ยทำหน้าที่เป็นภาคแสดงเพราะฉะนั้นก็จะมาสอดคล้องกับส่วนประกอบที่เราแยกไปก็คือประธานบวกภาคแสดงประโยคสามัญเนี่ยจะมีกริยาวลีเดียวหรือมีหลายกริยาวลีก็ได้นักเรียนเข้าใจคำว่ากริยาวลีเดียวไหมแสดงว่ามีกริยาวลีกี่ตัวตัวเดียวถ้าหลายกริยาวลีก็คือมีกริยาวลีกี่ตัวหลายตัวอาจจะ2ตัว3ตัวก็ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะมี2ตัวนะครับ

0: ตั้งใจนะทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าฉันรับประทานอาหารมีกริยาวลีเดียวนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีเขียวนะตัวอักษรที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือกริยาวลีส่วนคำว่าฉันเนี่ยก็คือนามวลีนามวลีมีตัวเดียวกริยาวลีเดียวเนี่ยก็คือรับประทานอาหารถือว่าเป็นก้อนเดียวกันเลยเราไม่แบ่งแล้วว่าอาหารเป็นกรรมเพราะตัวอักษรสีเขียวรับประทานอาหารเนี่ยมันคือภาคแสดงในประโยคส่วนฉันเนี่ยก็คือประทานรับประทานอาหารก็คือภาคแสดงประทานบวกภาคแสดงแต่ที่ครูขีดเส้นใต้ให้เข้าใจนั้นครูต้องการสื่อความหมายว่ารับประทานมันคือกริยาที่เรากินอาหารใช่ไหมรับประทานอาหารต่อมาครับข้อที่2สุดาทำอาหารกินเองแบบนี้ประโยคลักษณะนี้เรียกว่ามีหลายกริยาวลีลองดูคำที่ครูขีดเส้นใต้สิครับคำว่าทำคำว่าทำเป็นกริยาไหม
1: เป็น
0: ทุกคนลองทำดูสิทำงานเอ่ยทำแบบฝึกหัดเอ่ยทำใบงานเอ่ยแบบเนี้ยเรียกว่าอาการของมนุษย์ต่อมากินทุกคนทำท่าทางกินได้ไหมกินเช่นกินข้าวกินขนมกินข้าวปลาอาหารแบบนี้ถือว่าเป็นกริยานะครับเพราะฉะนั้นทำอาหารกินเองเนี่ยกริยาวลีแรกก็คือทำ

0: ข้ามไปอาจจะงงๆยากๆหน่อยนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต่อมาครูยกตัวอย่างประโยคสามัญมาให้แล้วให้ต้นทางและปลายทางลองช่วยกันวิเคราะห์ส่วนประกอบประโยคนี้เด็กหญิงสุนันท์นั่งในห้องเรียนกลุ่มไหนวิเคราะห์ได้ก่อนยกมือครับกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1จะได้คะแนนก่อนนะครับ
1: เด็กหญิงสุนันท์เป็นประธานครับนั่งในห้องเรียนเป็นภาคแสดงครับ
0: กลุ่มอื่นมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนไหมไม่มีเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเด็กหญิงสุนันท์เพื่อนบอกว่าเป็นถูกไหมคำตอบคือถูกต้องและที่เหลือนั่งในห้องเรียนก็จะเป็นภาคแสดงปรบมือให้กลุ่มที่1ครับประโยคต่อไปพร้อมยังพร้อมแล้วนะปรีชาพลเพิ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่4ยกมือก่อน
2: ปรีชาพลเป็นประธานครับแล้วก็เพิ่งเป็นหัวหน้าเป็นภาคแสดง
0: ปรีชาพลเป็นประธานถูกไหมดูพร้อมกันถูกต้องนะครับและที่เหลือเพิ่งเป็นหัวหน้าเป็นภาคแสดงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนประโยคต่อไปครับทุกกลุ่มเตรียมตัวนะน้องสาวของฉันชอบกินขนมกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ลองวิเคราะห์ให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังครับ
3: น้องสาวของฉันเป็นประธานค่ะชอบกินขนมเป็นภาคแสดงค
0: ่
3: ะ
0: ดูซิว่าถูกไหมน้องสาวของฉันเป็นประธานถูกต้องชอบกินขนมเป็นภาคแสดงประมือให้กลุ่มที่5เดี๋ยวต่อไปอย่าเพิ่งยกมือนะเดี๋ยวครูให้สัญญาณก่อนรู้สึกว่าเด็กๆอยากตอบเหลือเกินปลายทางก็ยกมือแข่งกับต้นทางได้เลยนะครับประโยคต่อไปยกแค่คนเดียวเอาตัวแทนพอรถยนต์สีแดงไหลทับลูกแมวอันนี้ก็ขออภัยทาสแมวด้วยนะครูโอไม่ได้มีจิตใจโหดเหี้ยมแต่งประโยคแบบนี้แต่เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆรถยนต์สีแดงไหลทับลูกแมวให้วิเคราะห์ถ้าพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่3ยกมือก่อน
4: รถยนต์สีแดงเป็นประธานครับ
0: ครับ
4: ไหลทับลูกแมวเป็นภาคแสดงครับ
0: ลูกแมวไม่ใช่ลูกแมวนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรู้เฉลยพร้อมกันนั่งลงประธานก็คือรถยนต์สีแดงภาคแสดงก็คือไหลทับลูกแมวน่าสงสารนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่3ได้ตอบแล้วเหลือกลุ่มที่2ครูก็อยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดความสามารถนะครับกลุ่มที่2ตั้งใจดูนะครับปลายทางก็ตั้งใจดูด้วยนะสมเกียรติขับรถข้ามสะพานวิเคราะห์ครับกลุ่มที่2ณัฐพัฒน์ลองวิเคราะห์ให้เพื่อนดูสิครับ
5: สมเกียรติเป็นประธานครับ
0: ครับผม
5: ขับรถข้ามสะพานเป็นภาคแสดงครับ
0: สมเกียรติเป็นประธานจริงไหมไม่ใช่ประธานบริษัทนะต่อมาขับรถข้ามสะพานเป็นภาคแสดงประมือให้กลุ่มที่2ครับแสดงว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถวิเคราะห์แล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญเนี่ยได้ถูกต้องเป๊ะเลยปลายทางก็หวังว่าจะวิเคราะห์จำแนกได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานนั้นเดี๋ยวครูโอจะลองทบทวนทุกกลุ่มเลยนะครับสำหรับต้นทางครูโอก็มีบัตรคำมาให้เดี๋ยวให้ตัวแทนออกมารับได้เลยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3ตัวแทนออกมารับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ต่อไปครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5อยู่ไกลหน่อย

อันนักเรียนวางตรงกลางโต๊ะให้ชัดเจนจะให้กล้องถ่ายแล้วก็ให้ปลายทางดูด้วยสำหรับต้นทางนะครับนักเรียนเอาบัตรคำที่ครูโอกำหนดให้เนี่ยเรียงต่อกันให้เป็นประโยคแล้วก็จำแนกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นประธานส่วนใดเป็นภาคแสดงฟังอยู่ไหมฟังอยู่ไหมลูกฟังนะเรียงให้เป็นประโยคแล้วก็มีความหมายจำแนกว่าก้อนนี้เป็นประธานก้อนนี้เป็นภาคแสดงเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้นักเรียนเนี่ยลองเรียงคำให้เป็นประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญส่วนประกอบของประโยคหลักจะประกอบด้วย2ส่วนคือ1ประธานและ2ก็คือภาคแสดงเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะครับนำบัตรคำมาติดหน้าห้องเรียนโดยแยกส่วนประกอบไม่ถูกต้องเริ่มจากกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5มาเลยมาเลยครับกลุ่มที่5รวดเร็วครับลูกติดประธานก่อนต่อไปครับดีมากมาทั้งกลุ่มมาช่วยกันต่อไปครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ออกมาติดเลยติดให้ตรงให้สวยให้ปลายทางเห็นด้วยปลายทางจะได้เห็นชัดเจนติดให้เสมอกันลูกติดให้เสมอกันถูกต้องต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เสร็จแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับต่อไปครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1

0: เดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับประโยคแรกอ่านพร้อมกัน3 4
1: ฉันกับแม่นั่งในห้องครัว
0: กลุ่มที่5แต่งประโยคถูกต้องไหมมีความหมายแล้วจำแนกส่วนประกอบได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5ต่อไปกลุ่มที่4อ่านประโยคของกลุ่มที่4พร้อมกันครับ
1: ลุงคนนั้นไปตลาดเมื่อเช้านี
0: ้ลุงคนนั้นเป็นประธานไปตลาดเมื่อเช้านี้เป็นภาคแสดงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปของกลุ่มที่3อ่านประโยคของกลุ่มที่3พร้อมกันครับ
1: เด็กคนนั้น
0: เด็กคนนั้นเป็น
2: ประธาน
0: ร้องไห้เสียงดังมากเป็นภาคแสดงต่อไปกลุ่มที่2
1: สมัยและวีระกำลังกินส้มตำ
0: ซึ่งสมัยและวีระก็จะเป็นประธานส่วนกำลังกินส้มตำเนี่ยเป็นภาคแสดงประโยคนี้นามวลีเราสามารถสลับตำแหน่งได้ไหมสลับเป็นวีระขึ้นก่อนสมัยได้ไหมครับได้ถูกต้องนะกลุ่มที่ไหนกลุ่ม2ถูกต้องเอาปรบมือให้ตนเองต่อมาของกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายแล้วอ่านประโยคของกลุ่มที่1พร้อมกันเลยครับประโยคนี้คำว่ามีเนี่ยเป็นคำกริยานะครับส้มโอลูกนี้เป็นประธานมีสีเขียวสดก็คือสีเขียวสดใสสีเขียวเข้มเป็นภาคแสดงแสดงว่าวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลองจำแนกส่วนประกอบของประโยคแล้วกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับที่ค้างไว้ก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำใบงานที่7ประโยคสามัญโดยแต่งประโยคสามัญด้วยตนเองนะหรือจะดูตัวอย่างจากใบความรู้ก็ได้หลังจากนั้นให้จำแนกส่วนประกอบของประโยคและตัวทานให้เรียบร้อยนะครับตามโครงสร้างรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับคุณครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้เพื่อตรวจความถูกต้องหรือจะรอตรวจสอบตอนท้ายชั่วโมงก็ได้นะครับใบงานของนักเรียนนะให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคด้วยตนเองทั้งหมด5ประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบก็จะมีนามวลีเป็นประธานแล้วก็กริยาวลีเป็นภาคแสดงถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับได้ฝึกทำกิจกรรมแต่งประโยคสามัญแล้วก็วิเคราะห์จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานนะครับในช่วงของการสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคเป็นประธานแล้วก็ภาคแสดงกลุ่มหนึ่งใครครับนนทพัฒน์ออกมาเลยลูกคนละหนึ่งประโยคนะครับนักเรียน
1: พี่พุทธานไปตลาดเมื่อวานนี้ครับพี่พุทธานเป็นประธานครับไปตลาดเมื่อวานเป็นภาคแสดงครับ
0: พี่พุทธานเป็นประธานไปตลาดเมื่อวานเป็นภาคแสดงถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองครับจุฬาลักษณ์
2: เซียนและ thank you กำลังอ่านหนังสือค่ะ
0: เซียนและ thank you กำลังอ่านหนังสือประธานคือ
2: เซียนและ thank you ค่ะ
0: ครับถูกต้องภาคแสดงคือ
2: กำลังอ่านหนังสือค่ะ
0: ภาคแสดงคือกำลังอ่านหนังสือปรบมือให้เพื่อนถูกต้องต่อมากลุ่มที่4ครับ
3: ฝนและขวัญชอบดูการ์ตูน
0: ฝนและขวัญชอบดูการ์ตูนประธานคือ
3: ฝนและขวัญค
0: ่
3: ะ
0: ภาคแสดงคือ
3: ชอบดูการ์ตูนค
0: ่
3: ะ
0: ชอบดูการ์ตูนถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ลูก
4: อันปันกับแตงกิ้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวครัวค่ะ
0: อันปันกับแตงกิ้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยว

0: เดี๋ยวในห้องครัว
1: ประธานคืออันปันกับแตงกิ้วค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนภาคแสดงคือนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในห้องครัวค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้นำเสนอการแต่งประโยคแล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของครูโอพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวครูโอเนี่ยจะเคลื่อนสไลด์ให้ทั้งต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับให้ทุกคนดูพร้อมกันเป็นแนวคำตอบซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะตอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วก็ดูแนวคำตอบของครูโอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับซึ่งในการสรุปบทเรียนครั้งนี้นะครับก็จะเป็นคำถามสรุปบทเรียนเหมือนเดิมการเรียนรู้เรื่องประโยคสามัญมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องประโยคสามัญดูสิครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันดับแรกเลยก็จะทำให้นักเรียนทำไมครับเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของประโยคสามัญรวมไปถึงยังสามารถแต่งประโยคสามัญได้ถูกต้องอีกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อแต่งประโยคได้แล้วนักเรียนก็จะสามารถทำไมครับแยกส่วนประกอบหรือเรียกว่าจำแนกนั่นเองจำแนกส่วนประกอบของประโยคสามัญแล้วก็บอกวิธีการนำความรู้เรื่องประโยคสามัญไปปรับใช้ได้อีกด้วยอย่างเช่นการนำประโยคสามัญไปปรับใช้เนี่ยเรื่องอะไรได้บ้างเอาไปใช้ในการสื่อสารได้ไหมได้ทั้งเป็นการเขียนสื่อสารก็ดีเช่นเขียนเรียงความเนี่ยในการเขียนเรียงความนักเรียนต้องใช้ประโยคในการเขียนประโยคที่นักเรียนนำมาเขียนต้องเป็นประโยคที่สละสลวยใช่ไหมครับมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งประธานแล้วก็ภาคแสดงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจส่วนประกอบของประโยคสามัญแล้วก็นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของประโยคซ้อนถ้านักเรียนอยากรู้ว่าประโยคซ้อนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างให้ติดตามชมเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องประโยคซ้อนแล้วก็บัตรคำแทนประโยคนะครับถ้ามีก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้นะครับสำหรับคุณครูปลายทางสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคสามัญให้เยอะๆเพราะว่าประโยคสามัญเนี่ยแม้จะเป็นประโยคพื้นฐานที่ง่ายแต่ส่วนประกอบก็บางคนอาจจะยังสงสัยยังงงๆอยู่ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ให้กลับไปทบทวนอีกครั้งนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอ

พจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: นบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับหนึ่งนำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับหนึ่งคิดนะว่านับหนึ่งเหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621บาท50สตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128บาท75สตางค์คำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492บาท75สตางค์หรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ